0: การความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติเดนมาร์กเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียว นาย JD Vance ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
1: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกลาตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 แล้วก็รอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม 13-21 20-22อยู่เส้นทางวิธีราบนี้แป้นคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักกับอนิชาฝ่ายครอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร12ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
1: ดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150 บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
20: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
19: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
20: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
19: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
20: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
3: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
21: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับทรงเจริญพระชน99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ99พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัชดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระราชบัญญัติในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแต่ก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
3: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
21: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคมในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นหลักฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไทยแต้มแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสายประพันธ์ต้นแบบและองค์กรทางวิชานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุดังสลิดนะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงรายวัด ซ้ำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามชาสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดแล้วยังมีวัดหนองป่าโพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
3: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
21: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสถานประกอบการต่างๆเป็นกลไกสำคัญในการ

0: ร้อยแห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับคือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปแบบทำนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายคดีโดยการร่วมของการทำบริจาคคดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ส่วนความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
1: และตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
0: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอทำพระบารมีจังหวัดทางเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
1: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
0: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสัมพันธ์และความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
1: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
0: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกข์ทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับ99พรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้

0: นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
1: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
0: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
1: กรรมธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะทั้งนั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
0: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
3: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watchทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
4: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
3: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
5: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
3: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
7: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกำลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมากบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
6: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
9: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันธุ์โครงการ
8: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมห่วงใยใส่ใจดูแลผู้ประกันตนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการครอบครัวประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับรายการครอบครัวประกันสังคมนะคะอยู่กับพวกเราค่ะจากส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์กับดิฉันนางสาวปิยภัสสมผลวัฒนานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการค่ะ
4: และดิฉันนางสาวปวิศราชุมสยานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะ
3: ค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะวันนี้ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะหลายๆท่านคงจะได้ยินผ่านหูแล้วก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือสำนักงานประกันสังคมของเรานะคะกำลังจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าเรานะคะเป็นผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกๆวันทุกๆเดือนนะคะเคยสงสัยไหมว่าใครคือผู้กำหนดทิศทางและดูแลสิทธิประโยชน์ของเราในกองทุนประกันสังคมวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะผู้ที่ดูแลและกำหนดทิศทางกองทุนนะคะก็คือคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราเรียกว่าบอร์ดประกันสังคมนั่นเองค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผู้แทนนะคะที่มีจาก3ฝ่ายค่ะได้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลนะคะจำนวน7คนผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเช่นกันค่ะรวมกันแล้วเป็น21คนนะคะซึ่งท่านเหล่านี้ค่ะก็จะมีบทบาทหลักในการกำหนดนโยบายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อพัฒนากฎหมายและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมรวมถึงการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นๆและสำนักงานประกันสังคมค่ะความสำคัญของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในปี2569นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยตรงค่ะเพราะว่าท่านเหล่านี้ค่ะจะเป็นผู้ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ละเดือนอย่างเช่นค่าทำฟันค่าคลอดบุตรส่งครอบบุตรของเราอะค่ะจะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดเพราะฉะนั้นนะคะเงินของท่านที่หลายๆท่านเรียกร้องว่าอยากที่จะให้ตัวเราเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ในการที่จะบริหารกองทุนด้วยอยากรู้ว่าเงินของเราที่ส่งไปนะคะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะคะถึงเวลาแล้วค่ะอันนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ค่ะผ่านการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะสิทธิประโยชน์หลายด้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลนะคะเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตว่างงานสงเคราะห์บุตรและก็ชราภาพนะคะถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของทุกท่านเลยที่จะต้องร่วมกันดูแลนะคะและกองทุนประกันสังคมนะคะถือว่าเป็นกองทุนขนาดใหญ่ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเงินสมทบของทั้งผู้ประกันตนนายจ้างและก็ภาครัฐเพราะฉะนั้นการเลือกบอร์ดประกันสังคม2569เนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกคนที่ต้องการให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลทิศทางของกองทุนค่ะมาร่วมกันใช้สิทธิ์ของคนทำงานนะคะเราจ่ายเงินสมทบเข้าระบบทุกเดือนมาช่วยกันเป็นหนึ่งในสิทธิ์ที่ช่วยคนทำงานมีส่วนร่วมกับระบบที่ตัวเองเกี่ยวข้องโดยตรงค่ะสำหรับการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันไหนนะคะ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ค่ะเราจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะครั้งแรกจำกันได้ไหมเอ่ยใครได้ไปเลือกตั้งบ้างเราจัดการเลือกตั้งกันครั้งแรกเนี่ยในปี2566นะคะวันคริสต์มาสนะคะตอนนั้นของจังหวัดภูเก็ตก็มีประชาชนหลายคนนะคะที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะปีนั้นเราจัดที่ราชภัฏที่เดียวนะคะก็จำได้ไหมคะว่าจะต้องมีการลงทะเบียนเลือกตั้งก่อนท่านถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งนะคะแต่สำหรับปีนี้ค่ะปี2569ที่ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2นี้ก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าคิดว่าบางท่านเหมือนอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรงแรมเยอะสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารโรงแรมก็อาจจะไม่ได้หยุดนะคะจะต้องขอความอนุเคราะห์นะคะทางบริษัททางนายจ้างสถานประกอบการเนี่ยช่วยจัดตารางเวลานะคะให้พี่ๆคนทำงานเนี่ยได้สับเปลี่ยนกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะก็เป็นวันกำหนดให้ลงคะแนนเลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนส่วนของรัฐบาลนะคะที่บอกว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งในบอร์ดเนี่ยมี7คนเท่ากันเนี่ยอันนี้ค่ะมันจะเป็นโดยตำแหน่งนะคะแต่ว่าผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเราจะสามารถเลือกได้เองนะคะโดยผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์อะค่ะจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนนะคะไม่สามารถที่จะเดินไปแล้วก็เลือกตั้งได้เลยทันทีโดยไม่ลงทะเบียนนะคะการกำหนดนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะมีไทม์ไลน์ที่สำคัญดังนี้นะคะ1เลยอย่างที่โบบอกเมื่อตะกี้ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนซึ่งตอนนี้ค่ะเราได้เปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเราค่ะเปิดมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะและจะไปสิ้นสุดในวันที่15กรกฎาคม2569นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่19หรือ19มิถุนายนแล้วนะคะก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณเกือบๆ1เดือนนะคะที่พี่ๆจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะส่วนวันเมื่อกี้เป็นวันลงทะเบียนใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะต่อมาวันสมัครรับเลือกตั้งนะคะวันนี้หมายความว่าถ้าใครนะคะต้องการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะในนามของตัวแทนผู้ประกันตนนะคะหรือว่าตัวแทนนายจ้างนะคะก็จะเปิดรับสมัครในช่วงของวันที่1นะคะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะเป็นเวลา15วันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนายจ้างท่านใดหรือผู้ประกันตนท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะมาเป็นตัวแทนนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดในแต่ละจังหวัดเลยค่ะการเลือกตั้งของเรานะคะการเลือกตั้งตัวแทนเนี่ยเราจะเลือกกันก็คือสามารถเลือกได้ทั่วประเทศเลยตอนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งอะค่ะก็จะมีสถานที่ให้ลงนะคะว่าเราจะลงเลือกตั้งที่จังหวัดไหนและปีนี้จะแตกต่างจากปี2566ที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะแต่ละจังหวัดอะค่ะจะมีอยู่1ที่นะคะเลือกตั้งอยู่ที่เดียวอย่างของภูเก็ตที่บอกไปก็คือเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างก็คือเราเพิ่มการอำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ผู้ประกันตนมากขึ้นก็คือจัดถึงทุกอำเภอเลยทีเดียวนะคะอย่างของจังหวัดภูเก็ตนะคะเรามีอยู่ด้วยกันแค่3อำเภอเท่านั้นเองก็คืออำเภอเมืองอำเภอกระทูและอำเภอถลางนะคะเพราะฉะนั้นในเมืองนะคะอันนี้ก็เราได้สถานที่แล้วที่ผ่านคณะกรรมการในระดับจังหวัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือที่ในเมืองนะคะเราจะจัดการเลือกตั้งกันที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะคะที่เป็นอาคารหอประชุมส่วนของอำเภอกระทู้อะค่ะก็จะจัดในมออนะคะมออภูเก็ตและในส่วนของอำเภอถลางนะคะก็จะจัดที่โรงเรียนวัดพระนางสร้างนะคะ3ที่เลือกตั้งนะคะใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของใกล้บ้านในอำเภอตัวเองได้เลยนะคะปีนี้เราเพิ่มความอำนวยเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริงๆนะคะ เมื่อกี้บอกในส่วนของวันลงทะเบียนไปแล้ววันสมัครรับเลือกตั้งไปแล้วนะคะและวันเลือกตั้งก็ขอย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะทีนี้ใครล่ะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบ้างเป็นพี่ๆแรงงานวัยแรงงานทุกท่านเลยหรือเปล่าที่มีสิทธิ์เรามาฟังกันนะคะผู้ประกันตนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างแรกเลยนะคะคือผู้ประกันตนมาตรา33ประกันสังคมของเรานะคะดูแลผู้ประกันตนอยู่ทั้งหมด3มาตราด้วยกันนะคะอันนี้ก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะรู้ว่าตัวเองอยู่ในมาตราอะไรนะคะเพราะว่าเราใช้คำนี้ค่ะเป็นการสื่อสารให้อย่างเข้าใจกันนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นมาตราอะไรนะคะอาจจะฟังดูยากนิดนึงเนาะผู้ประกันตนมาตรา33นะคะพี่ๆน้องๆท่านใดค่ะที่เป็นลูกจ้างนะคะในระบบบริษัทหรือสถานประกอบการเพราะว่าเรากำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะจะต้องแจ้งเข้าลูกจ้างเนี่ยเข้าสู่ระบบประกันสังคมและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนค่ะต่อมาผู้ประกันตนมาตรา39นะคะก็คือผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างนะคะแล้วส่งเงินสมทบตอนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยไม่น้อยกว่า12งวดเดือนลาออกมาไม่เกิน6เดือนนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครเขาเรียกว่าภาคสมัครใจนะคะมาตรา39เพื่อที่จะส่งเงินเข้ากองทุนด้วยตนเองนะคะเดือนละ432บาทอันนี้เป็นภาคสมัครใจนะคะสามารถสมัครก็ได้หรือไม่สมัครก็ได้นะคะก็ถ้าทำงานแล้วนะคะคุ้มครองเจ็ดกรณีลาออกมาแล้วต้องการที่จะใช้สิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะมาสมัครในมาตรานี้ได้นะคะต่อมาเลยมาตรา40นะคะก็คือจะเป็นพี่ๆที่เป็นแรงงานอิสระนะคะเป็นประกอบอาชีพค้าขายหรือว่าหาเร่แผงลอยเป็นเจ้าของกิจการเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเราจะไปฟังกันในช่วงที่2นะคะนี้เดี๋ยวกลับมาที่การเลือกตั้งนะคะผู้ประกันตนทั้ง3มาตรานี้นะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยนะคะเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเนี่ยค่ะมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งนะคะก็คือเราประกาศเลือกตั้งเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆก็จะต้องมีเงินสมทบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะคือหมายถึงว่าเป็นผู้ประกันตนต่อเนื่องกันมาค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนปี2569นะคะแล้วก็มีการส่งเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ3ใน6เดือนค่ะเมื่อกี้พูดถึงผู้ประกันตนไปแล้วนะคะผู้ประกันตนก็จะเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนต่อมานายจ้างนะคะนายจ้างค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงค่ะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะโดยก็จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับช่องทางนะคะที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะก็คือผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่านทางเว็บไซต์ทราบกันไหมคะว่าเว็บไซต์ของประกันสังคมเป็นเว็บไซต์อะไรนะคะคิดว่าบางท่านก็อาจจะเคยเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปตรวจในส่วนของการเช็คยอดเงินสมทบหรือว่าตอนนี้นะคะประกันสังคมของเราก็ทันสมัยนะคะเราสามารถที่จะยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านทางระบบ e-self service นะคะภายในได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคมนะคะก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยใช้นะคะในส่วนของเว็บไซต์ก็คือ www.sso.go.th นะคะแล้วก็ผู้ประกันตนก็สามารถใช้กดเข้าไปในส่วนของระบบ e-self service นะคะส่วนสถานประกอบการหรือนายจ้างที่ต้องการลงทะเบียนนะคะก็สามารถใช้ในระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะต่อมานะคะแอปพลิเคชัน SSO Plus โหลดกันหรือยังคะถ้ายังไม่โหลดก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดนะคะพิมพ์ว่า SSO Plus นะคะ ไม่ใช่ SDO Connect แล้วนะคะเราได้มามีการเปลี่ยนกันมาประมาณ2ปีกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังใช้ SDO Connect อยู่ก็ลบแล้วก็โหลดใหม่เป็น SDO Plus นะคะเพราะว่าเรามีฟังก์ชันที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดเงินสมทบนะคะยอดเงินชราภาพดูในส่วนของเงินออมของเรานะคะว่าตอนนี้เราส่งไปแล้วกี่งวดเดือนแล้วนะคะมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วนะคะหรือว่าดูว่านายจ้างเนี่ยได้มีการส่งเงินสมทบให้เราทุกงวดเดือนหรือเปล่าเราลืมหรือเปล่ามาตรา39เนี่ยเราส่งครบทุกเดือนไหมมีเดือนไหนที่เราลืมไหมนะคะก็สามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชัน SDO Plus บนเป็นบนโทรศัพท์ของท่านได้เลยนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะก็คือท่านสามารถเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเลยนะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งค่ะส่วนจะมีประเด็นใดที่จะอัปเดตให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบนะคะก็เดี๋ยวรออัปเดตทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของเรานะคะหรือว่าเป็นทางโทรทัศน์เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับปากท้องสิทธิประโยชน์ของทุกท่านที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มามีส่วนร่วมจริงๆนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็ขอไปเบรกกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมากับช่วงที่2กับรายการครอบครัวประกันสังคมค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2นะคะในรายการครอบครัวประกันสังคมค่ะเมื่อตอนในเบรกแรกเนี่ยเราได้มีการพูดถึงความสำคัญนะคะของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบรกนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงว่าบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมานะคะที่เรามีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี2566นะคะได้ทำอะไรไปแล้วบ้างมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วการที่เราเลือกผู้แทนที่เราต้องการเข้าไปบริหารเนี่ยมีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะคะหลายๆท่านนะคะเปิดมาปีใหม่อาจจะเห็นว่าสลิปเงินเดือนของท่านนะคะบางรายเนี่ยโดนหักประกันสังคมในยอดเงินที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ฐานเพดานของการหักประกันสังคมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าท่านจะมีเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเกิน 15,000 เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นอ่ะ 20,000 30,000 40,000 100,000 อะไรอย่างนี้นะคะก็จะหักประกันสังคมแค่เดือนละ750บาทนะคะแต่ว่าในปีที่ในมกราที่ผ่านมานี้นะคะเราได้มีการปรับเพดานค่าจ้างขึ้นนะคะก็ส่งผลให้นะคะ เงินเดือนที่โดนหักประกันสังคมนะคะมีการหักเพิ่มขึ้นด้วยก็คือฐานเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ 17,500 บาทนะคะหักเงินสมทบ 5% ก็อยู่ที่875บาทนะคะซึ่งการปรับเพดานเป็น 17,500 บาทเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นการปรับในระยะที่1นะคะก็คือจะอยู่ในปี2569นะคะถึง2571ค่ะหลังจากใช้เกณฑ์เดิมมานานนะคะก็ได้มีการปรับเพดานเรียกว่าเป็นขั้นบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็น3ระยะเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยได้เวลาได้มีเวลาในการปรับตัวนะคะสำหรับวิธีคำนวณ นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเพดานอยู่ที่ 17,500 บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ถึง 17,500 บาทท่านก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าท่านก็จะโดนหักประกันสังคมที่ 5% เท่าเดิมก็คือเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมนะคะไม่ได้กระทบอะไรนะคะนี้เนี่ยค่ะจะกระทบผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนละ 17,500 บาทขึ้นไปนะคะแล้วถามว่าอ้าวประกันสังคมปรับจ่ายแพงขึ้นแล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือความคุ้มครองที่อัปเกรดขึ้นน่ะจ่ายเพิ่มหลักร้อยแต่ได้สิทธิประโยชน์กลับคืนมาครอบคลุมทุกช่วงจังหวะชีวิตมาดูกันค่ะว่ามีส่วนไหนที่ปรับเพิ่มบ้างอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่ทราบกันว่าประกันสังคมของเรานะคะคุ้มครองสูงสุดถึง7กรณีนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการข้อแรกค่ะเจ็บป่วยว่างงานหรือพักรักษาตัวก็จะได้รับเงินชดเชยรายเดือนที่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะคะสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือตอนขาดรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยต้องหยุดงานหรือการตกงานกระทันหันนะคะการปรับฐานใหม่ค่ะก็จะช่วยให้เงินชดเชยรายเดือนที่คุณได้รับเนี่ยมีจำนวนที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะก็คือแบบเดิมนะคะที่เป็นค่าจ้างเพดานสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทอ่ะเราจะได้รับเงินนะคะสูงสุด 7,500 บาทต่อเดือนนะคะแต่เมื่อมีการปรับค่าจ้างแล้วนะคะก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 8,750 บาทนะคะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะคะให้ไปคิดเอาเองแต่คิดให้ก็ได้นะคะก็คือเพราะคิดทันพอดีนะคะช่วงเช้าสมองเล่นเพิ่มขึ้นที่ 1,250 บาทต่อเดือนนะคะต่อมานะคะสร้างครอบครัวและดูแลคนข้างหลังรับเงินก้อนใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อถึงสเต็ปสำคัญค่ะของชีวิตอย่างการมีลูกนะคะเงินก้อนที่จะได้รับจะถูกปรับเพดานขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพนะคะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสิทธิประโยชน์ค่าคลอดบุตรนะคะจากเดิมค่ะอยู่ที่ 22,500 บาทแต่เมื่อมีการปรับเพดานค่าจ้างแล้วนะคะจะสูงสุดอยู่ที่ 26,250 บาทนะคะนี้ก็เพิ่มขึ้นหลายพันอยู่แต่ว่าดิฉันขี้เกียจคิดแล้วนะคะท่านสามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าช่องทางอื่นๆในอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมาค่ะพูดถึงเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีการคำนวณค่ะตามหลักเกณฑ์เงินเดือนเฉลี่ย
นะคะโดยแบบเดิมเนี่ยอันนี้ดิฉันจะพูดแบบภาพรวมนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะคะอย่างเมื่อก่อนนะคะเพดานสูงสุดในการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะคะอยู่ที่ 90,000 บาทนะคะในปัจจุบันก็ปรับเพิ่มตามเพดานค่าจ้างเป็น 105,000 บาทนะคะวัยเกษียณยิ้มได้กว้างขึ้นเงินบำนาญรายเดือนสูงขึ้นนะคะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะของการปรับฐานเงินสมทบก็คือบำนาญชราภาพนะคะที่จะอยู่กับเราไปตลอดหลังเกษียณนะคะยิ่งถ้าฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสูงเงินเข้ากระเป๋าทุกเดือนก็จะยิ่งหนาขึ้นนะคะขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนนะคะว่าในกรณีชราภาพนะคะของประกันสังคมเป็นขอพูดเป็นนโยบายเดิมก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านเห็นว่าอ้าวไหนว่าจะมีการปรับนะคะปรับเป็นสูตรแคร์ก็ต้องบอกว่าสูตรแคร์เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัตินะคะยังไม่ได้ประกาศใช้เพราะฉะนั้นณวันนี้นะคะวันที่19 มิถุนายน 2569ดิฉันก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเป็นแบบสูตรเดิมไปก่อนนะคะนั่นก็คือในการที่เราส่งเงินสมทบในทุกๆเดือนนะคะก็จะมีในส่วนที่เราหักเข้าเป็นกรณีสมทบชราภาพที่จะรับได้อย่างเร็วที่สุดคือตอนอายุ55ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ส่งเงินสมทบมาทั้งมาตรา33และก็มาตรา39รวมกันเนี่ยไม่เกิน180งวดเดือนนะคะอันนั้นท่านก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินก้อนก็คือรับตอนนั้นครั้งเดียวจบนะคะยกเว้นว่าท่านรับไปแล้วท่านเกิดกลับเข้าทำงานมีการส่งเงินสมทบต่อนะคะท่านก็จะได้รับเงินอีกก้อนหนึ่งตอนที่ลาออกอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเคยส่งเงินสมทบนะคะเกิน180งวดเดือนอันนี้เนี่ยท่านก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตเลยซึ่งตอนนี้เรายังใช้สูตรเก่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสูตรเก่าของเราอะค่ะก็จะเป็นการคำนวณ 20% ของฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกกันว่าอ้าวถ้ามาต่อมาตรา39ทำให้เงินบำนาญเราลดลงหรือเปล่านะคะก็ให้ข้อมูลตรงนี้ว่าถ้าท่านมาต่อมาตรา39อะมาตรา39จะใช้ฐานเงินเดือนเท่ากันอยู่ที่ 4,800 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านที่เคยทำงานในสถานประกอบการที่มีเงินเดือนประมาณแบบ 15,000 10,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาต่อมาตรา39แล้วมันเข้าไปเฉลี่ยใน60เดือนของท่านมันก็จะทำให้ลดลงนะคะนี่เลยค่ะคือที่มาที่เราพยายามปรับนะคะเป็นสูตรแชร์แต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาบังคับใช้นะคะทีนี้เมื่อก่อน60เดือนสุดท้ายใช่ไหมคะฐานเงินเดือนของเราสูงสุดจะอยู่ที่ 15,000 เท่านั้นเองแต่ทีนี้พอปรับเพดานค่าจ้างนะคะเป็น 17,500 บาทนะคะก็อาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็น 20% แต่ว่าไม่ใช่แค่ 20% นะทุกท่านถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เกิน180บาทไปใน12งวดเดือนนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้น 1.5% นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าท่านใดอยากที่จะลองคำนวณเงินชราภาพของเราในบั้นปลายดูนะคะก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะในการคำนวณได้เช่นกันนะคะอย่างส่งครบ15ปีอย่างเงี้ยเดิมเราได้อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนพอเราปรับเพดานค่าจ้างปุ๊บนะคะทุกท่านก็เพิ่มขึ้นเป็น 3,500 บาทต่อเดือนหรือลองคำนวณดูนะคะใครที่ทำงานมาตอนบั้นปลายแล้วอาจจะทำงานไป25ปีอย่างเงี้ยเดิมได้ที่ 5,250 บาทแต่พอปรับเพดานแล้วอะค่ะก็เป็น 6,125 บาทต่อเดือนนะคะต่อมาสิทธิ์ทำฟันได้ไปใช้สิทธิ์กันหรือยังเอ่ยตอนนี้ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะคะเพราะว่าลักน้ำนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงทำฟันเนาะหลายๆท่านนะคะจะชอบไปใช้สิทธิ์ทำฟันนะคะก็คือปลายปีเพราะอะไรคะเพราะว่าสิทธิ์ทำฟันของเราเนี่ยให้ปีละ900บาทนะคะแล้วก็ทีเนี้ยให้เป็นรายปีคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ในปีนี้
เขาก็จะตัดเลยนะคะไม่ได้มีการไปสมทบเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะไม่ต้องรอให้ถึงปลายปีนะคะทุกท่านถ้ามีสำรวจตัวเองถ้ามีฟันผุอยู่นะคะหรือว่าต้องการที่จะคูหินปูนอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะไปรับบริการได้เลยนะคะสำหรับสถานบริการนะคะที่เป็น MOU กับทางประกันสังคมก็คือท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเลยนะคะคือถ้าไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วเอาใบเสร็จเนี่ยมาเบิกกับทางประกันสังคมนะคะก็คือจะฟรีใน900บาทส่วนแรกท่านก็จ่ายเฉพาะส่วนต่างได้เลยนะคะในเรื่องของการทำฟันนะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยวงเงินเนี่ย900บาทต่อปีเหมือนเดิมนะคะแต่ก็เพิ่มสิทธิ์ให้มีการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยนะคะถ้าผ่าฟันคุดเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อซี่นะคะในกรณีเพิ่มกรอกระดูกและฟันก็จะจ่ายไม่เกิน 2,500 บาทต่อซี่นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ทุกท่านสงสัยนะว่าอ่ะปรับอย่างเดียวหรือเปล่าปรับเงินอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต้องบอกว่าบอร์ดชุดนี้นะคะก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ให้ท่านด้วยอย่างอาสงเคราะห์บุตรอย่างเงี้ยรับกันมาอย่างยาวนานเมื่อก่อนอยู่ที่เท่าไหร่คะจำได้ไม่เอ่ยเมื่อก่อนอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะในกรรมการชุดนี้ก็ได้มีการปรับขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อบุตร1คนรับได้ครั้งละกี่คนคะรับได้ครั้งละไม่เกิน3คนนะคะอย่างสมมติว่าโอ้โหบางท่านนะคะมีลูกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมี 4-5 คนอย่างเงี้ยท่านก็ต้องรอให้คนโตเนี่ยพ้น6ปีบริบูรณ์ก่อนนะคะท่านถึงจะรับคนที่4ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์นะคะในส่วนของมาตรา33นะคะซึ่งก็จะคุ้มครองทั้งหมด7กรณีก็ท่านจะเห็นแล้วนะคะว่ามีหลายกรณีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับมาตรา39ก็เช่นเดียวกันนะคะมาตรา39เนี่ยเป็นการคุ้มครอง6กรณีนะคะกรณีที่ไม่มีคือกรณีว่างงานเพราะถือว่าตอนที่ท่านนะคะลาออกจากสถานประกอบการบริษัทเนี่ยท่านได้มีการรับเงินว่างงานไปแล้วเรียบร้อยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะเงินว่างงานที่ได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ท่านก็ต้องการที่จะใช้สิทธิ์ต่ออย่างสิทธิ์โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสิทธิประกันสังคมของเรานะคะสามารถที่จะเลือกโรงพยาบาลได้ทั้งรัฐบาลและก็เอกชนนะคะอย่างของประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตก็มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมอยู่ทั้งหมด5โรงพยาบาลนะคะได้แก่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตนะคะบาดป่าตองและก็

างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกโรงพยาบาลเลือกได้แค่ปีละครั้งขอให้ทุกท่านคิดทบทวนดีๆนะคะมันสำคัญต่อความเจ็บป่วยแล้วก็ร่างกายของเรานะคะพูดถึงมาตรา33กับ39ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะมาตรา40นะคะข่าวดีค่ะสำหรับพี่ๆที่ประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็สามารถสมัครมาตรานี้ได้นะคะพี่ๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงรอย Grab Rider คนขับแท็กซี่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมมาตรา33หรือ39นะคะเราก็มีหลักประกันนะคะสำหรับทุกท่านนะคะจ่ายน้อยสิทธิประโยชน์เยอะนะคะสำหรับมาตรา40ก็จะมีความแตกต่างจากมาตรา33และก็มาตรา39นะคะและข่าวดีก็คือเรามีสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับปีนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกับมาตรา40ในช่วงที่3ค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการครอบครัวประกันสังคมนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ติดทุกท่านไว้ที่มาตรา40นะคะซึ่งเกริ่นไปแล้วว่ามีสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้สิทธิประโยชน์จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังน้องแบมกันเลยค่ะ
1: เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกท่านนะคะนั่นคือประกันสังคมมาตรา40ค่ะหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่ามาตรา40แต่ยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะสมัครได้หรือไม่และได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประกันสังคมมาตรา40ตั้งแต่คุณสมบัติของผู้สมัครวิธีสมัครการส่งเงินรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับค่ะประกันสังคมมาตรา40นะคะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมค่ะเช่นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรคนขับรถรับจ้างช่างเสริมสวยฟรีแลนซ์ผู้ค้าขายออนไลน์ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปค่ะผู้สมัครนะคะต้องมีอายุระหว่าง15ปีบริบูรณ์ถึง65ปีบริบูรณ์ค่ะและต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ในขณะสมัครนะคะจุดเด่นของมาตรา40คือการสร้างหลักประกันด้านรายได้ค่ะและสวัสดิการในอนาคตโดยจ่ายเงินสมทบเพียงเดือนละไม่กี่สิบหรือไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นทางเลือกการส่งเงินสมทบนะคะมาตรา40มี3ทางเลือกทางเลือกที่1ส่งเงินสมทบ70บาทต่อเดือนได้รับความคุ้มครอง3กรณีกรณีที่1ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีที่2ทุพพลภาพกรณีที่3เสียชีวิตค่ะส่วนทางเลือกที่2นะคะส่งเงินสมทบ100บาทต่อเดือนค่ะได้รับความคุ้มครอง4กรณีนะคะกรณีที่1ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีที่2ทุพพลภาพกรณีที่3เสียชีวิตและกรณีที่4ชราภาพค่ะและทางเลือกที่3ค่ะส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนได้รับความคุ้มครอง5กรณีค่ะกรณีที่1ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีที่2ทุพพลภาพกรณีที่3เสียชีวิตกรณีที่4ชราภาพและกรณีที่5สงเคราะห์บุตรค่ะสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนะคะถ้าท่านไปโรงพยาบาลหมอให้นอนพักรักษาตัวจะได้รับค่าชดเชยวันละ300บาทถ้าหมอเขียนใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านท่านจะได้รับค่าชดเชยวันละ200บาทค่ะและยังสามารถเบิกค่าเดินทางไปโรงพยาบาลได้ครั้งละ200บาทปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งนะคะที่สำคัญคืออย่าลืมขอใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานตัวอย่างนะคะพ่อค้าแม่ค้าล้มป่วยต้องพักรักษาตัวหลายวันก็จะได้สิทธิประโยชน์ส่วนนี้ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้มีรายได้ระหว่างพักรักษาตัวค่ะสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพนะคะหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียความสามารถในการทำงานอย่างถาวรผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 1-3,000 บาทต่อเดือนค่ะขึ้นอยู่กับทางเลือกและระยะเวลาในการส่งเงินสมทบซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกหนึ่งสิทธิสำคัญนะคะคือกรณีเสียชีวิตค่ะผู้จัดการศพหรือทายาทจะได้รับค่าทำศพทางเลือกที่1และ2นะคะได้รับ 25,000 บาทหากส่งเงินสมทบ60งวดขึ้นไปรับเพิ่มอีก 8,000 บาทรวมเป็นเงิน 33,000 บาทค่ะทางเลือกที่3นะคะได้รับ 50,000 บาทค่ะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในยามสูญเสียได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นสิทธิประโยชน์ชราภาพและสงเคราะห์บุตรค่ะสำหรับผู้ที่เลือกทางเลือกที่2หรือ3คือจ่ายเดือนละ100บาทจะได้รับเงินออม50บาทต่อเดือนพร้อมดอกผลรายปีจ่ายเดือนละ300บาทจะได้รับเงินออม150บาทต่อเดือนพร้อมดอกผลรายปีค่ะจะได้รับสิทธิ์กรณีชราภาพเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ส่วนผู้ที่เลือกทางเลือกที่3นะคะยังได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน300บาทต่อเดือนสำหรับบุตรอายุไม่เกิน7ปีค่ะคราวละไม่เกิน2คนนะคะวิธีสมัครและช่องทางการชำระเงินค่ะการสมัครมาตรา40ทำได้หลายช่องทางเลยค่ะผ่านสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งเว็บไซต์ประกันสังคมเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ธนาคารธ.ก.ส.แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะส่วนการส่งเงินสมทบเนี่ยสามารถชำระได้ทุกเดือนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธ ธนาคารธกส.และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ค่ะหรือหากผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารออมสินและธนาคารธกส.ค่ะหรือผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Shopee และกรุงไทยนิกได้ค่ะเราได้ทำความรู้จักกับมาตราประกันสังคมมาตรา40กันไปแล้วนะคะซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระจ่ายเงินสมทบเพียงเดือนละ70บาท100บาทหรือ300บาทแต่ได้รับความคุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและส่งเคราะห์บุตรตามเงื่อนไขค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรานะคะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆที่ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นจำนวนมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับพี่ๆที่อยู่ในระบบมาตรา33หรือมาตรา39นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากที่จะดูแลนะคะในส่วนของพี่ๆที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะอย่างเช่นช่วงนี้นะของภูเก็ตอะค่ะต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาไหมคะน้องแบมเดินตลาดเดินอะไรเงียบเหงาแล้วสภาพอากาศนะคะเห็นไหมคะพาเสียงดิฉันไปเลยนะคะตั้งแต่เช้านะ เพราะฉะนั้นนะคะการสมัครมาตรา40เนี่ยได้กับทุกคนเลยที่มีอายุในระหว่าง15ปีถึง65ปีบริบูรณ์นะคะไม่เกินนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าสมมุติว่าเจอดิฉันกับน้องแบมนะคะช้อปปิ้งอยู่ในตลาดท่านก็สามารถเรียกได้นะคะว่าจะสมัครมาตรา40นะคะหรือว่านักดนตรีท่านใดนะคะเจอดิฉันช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะสมัครง่ายมากๆเลยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะคะท่านจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO นะคะหรือแม้แต่ที่ 7-11 นะคะก็สามารถที่จะไปยื่นสมัครมาตรา40ได้เลยง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนช่องทางในการชำระเงินนะคะอย่างที่น้องแมมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะก็คือผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งในส่วนของกรุงไทยเน็ตนะคะธนาคารธกส.นะคะหรือว่าแอป Shopee ก็สามารถจ่ายได้แล้วนะคะทุกท่านไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะมาพูดถึงเศรษฐกิจของภูเก็ตในช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหน้าโลซีซั่นใช่ไหมหน้าโลต้องบอกว่ากระทบเหมือนกับหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะมีการลดพนักงานลงมีการเลิกจ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ถามว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเหมือนกันนะแต่ว่าท่านที่โดนเลิกจ้างนะคะหรือว่าลาออกจากงานมาก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะท่านสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะกับสำนักงานประกันสังคมการขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะสามารถขึ้นได้ผ่านทาง2ช่องทางนะก็คืออย่างแรกเลยค่ะไปด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานจัดหางานนะคะฟังอีกครั้งชัดๆเลยว่าเป็นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ไปด้วยตัวเองได้หรือว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกก็สามารถที่จะขึ้นผ่านทางเว็บไซต์นะคะของกรมการจัดหางานได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเงินเข้าช้าเงินไม่เข้าหรือว่ามีข้อสงสัยยังไงก็สามารถที่จะถามทางประกันสังคมได้เพราะว่าเงินเนี่ยจะเป็นเงินที่ออกจากทางประกันสังคมนะคะก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเนาะที่จะช่วยพี่ๆน้องๆคนทำงานทุกๆท่านนะคะที่อาจจะต้องประสบนะคะปัญหาในการถูกเลิกจ้างหรืออะไรเช่นนี้นะคะอากาศมาเรื่องสภาพอากาศอีกก็ทำให้หลายๆท่านอาจจะเป็นหวัดนะคะได้ยินมาหลายๆคนเลยที่ไปเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะคะก็ในกรณีเจ็บป่วยท่านก็สามารถที่จะเข้าตามสิทธิประกันสังคมตามโรงพยาบาลที่ท่านได้เลือกไว้ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์นะคะที่ช่วยเหลือกันเนาะทีนี้อย่างถ้าบางท่านนะคะออกมาจากงานนะคะลาออกจากบริษัทหรือเจ้าของสถานประกอบการอะไรอย่างนี้ช่วงนี้มันซบเซาเหลือเกินนะคะก็อาจจะได้ใช้เวลานะคะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะอยู่ดีๆนะคะมีเวลาว่างแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะอาจจะคลอดบุตรเราก็มีในส่วนของกรณีส่งคลอดบุตรคลอดบุตรก่อนนะคะคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายให้ก่อนนะคะแล้วก็พอ พอคลอดออกมาถ้าเป็นมาตรา33 39นะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแต่มาตรา40เมื่อกี้อย่างที่น้องแบมนำเสนอไปนะคะจำได้ไหมว่าได้เท่าไหร่ก็คือได้300บาทต่อเดือนนะคะแต่อันนี้จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่สมัครทั้งเลือกที่3 300บาทก็จะได้รับนะคะเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ย300บาทนะคะต่อบุตร1คนรับพร้อมกันเนี่ยไม่เกิน2คนจนถึงบุตรอายุ7ปีบริบูรณ์เลยค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ปรับขึ้นในปีนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะสงเคราะห์บุตรของเราก็คือได้แค่200บาทนะคะต่อบุตร2คนเหมือนกันนะคะครั้งนึงไม่เกิน2คนจนถึงอายุ6ปีก็เรียกได้ว่าได้มีการปรับสิทธิประโยชน์ขึ้นแล้วนะคะสำหรับมาตรา40นะคะต่อมาค่ะในส่วนของมาตรา33 39 40ก็อย่างที่บอกไปว่าได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ขึ้นในทุกๆมาตราเลยก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกๆท่านเนี่ยมาเป็นครอบครัวประกันสังคมนะคะเป็นแล้วก็อย่าลืมที่จะใช้สิทธิ์ของท่านนะคะก็เราก็พยายามสร้างการประชาสัมพันธ์รับรู้นะคะว่าท่านเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์เพราะบางทีน่าเสียดายเหลือเกินว่าท่านมีสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงหรือว่าท่านเองไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เรามาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะสำหรับสำนักงานของเรานะคะถ้าเป็นที่จังหวัดภูเก็ตก็ตั้งอยู่2ที่ด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตที่ดิฉันทำงานอยู่นะคะดิฉันมาจากส่วนงานทะเบียนและประสาทการแพทย์อยู่ที่ชั้น2นะคะอยากเจอกันก็จะต้องขึ้นบันไดไปเมื่อยขานิดนึงนะคะแต่ขึ้นไปก็ไม่ต้องรีบแจ้งนะคะสามารถนั่งพักก่อนได้ให้หายเหนื่อยแล้วค่อยมาแจ้งนะคะว่าต้องการที่จะทำ อะไรนะคะอีกที่หนึ่งค่ะก็จะเป็นสาขากระทู้นะคะดูแลในส่วนของโซนกระทู้แล้วก็ถลางนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าไปติดต่อหน่วยงานราชการแล้วนะคะทำยังไงดีไปถึงก็บอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะมาติดต่ออะไรนะคะเดินเข้าไปถึงเนี่ยของเรานะคะจะพบกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะที่มีพี่ๆผู้สูงอายุนะคะจากโครงการจ้างงานผู้สูงอายุของเราเองที่ให้ความสำคัญกับแรงงานในทุกๆวัยนะคะท่านก็จะเป็นคนที่เปิดกดบัตรคิวให้นะคะผู้สูงอายุทุกท่านเนี่ยใจดีนะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าวันนี้ต้องการที่จะมาทำอะไรนะคะต้องการมาอย่างเช่นถ้าเบิกสิทธิประโยชน์ก็ใกล้หน่อยตรงนั้นเลยนะคะเข้าไปแล้วก็เลี้ยวทางซ้ายก็จะเจอกับฝ่ายนี้เบิกทั้ง7กรณีได้เลยนะคะต่อมาเป็นส่วนงานเงินสมทบตรงนี้นายจ้างมักจะมีธุระกับฝ่ายนี้นะคะก็คือตั้งแต่การขึ้นทะเบียนนายจ้างนะคะการชำระค่าประกันสังคมนะคะส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์นะคะที่ดิฉันดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นการรับสมัครขึ้นทะเบียนลูกจ้างนะคะต่างด้าวนะคะรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา39นะคะหรือว่าการเปลี่ยนโรงพยาบาลเนาะถ้าเป็นการเปลี่ยนแบบย้ายมาจากจังหวัดอื่นนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนภายในจังหวัดนะคะช่วงนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะจะเปลี่ยนได้อีกทีในช่วงของวันที่16นะคะธันวาคมจนถึง31มีนาคมปีหน้าแล้วนะคะก็ประกันสังคมของเรานะคะคุ้มครองนะคะทุกช่วงของชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดยันตายหรือจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนเลยนะคะก็ยินดีที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันนะคะนางสาวพิพัฒน์สมผลวัฒนาและก็น้องแบมนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการครอบครัวประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนเวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NextGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิ์ตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
12: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกพระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับทางสวทระนองครับรับหน้าที่ออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงาตะกัวป่าภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ทางเพจ Facebook สวทรนนองนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่มเพื่อนพูดจาคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับช่วงนี้นะครับในพื้นที่ระนองหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าค่อนข้างที่จะห่างหายไปพอสมควรเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันก่อนที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับขึ้นเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายของโลกนะครับสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับประชาชนของทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาค1สามารถส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญนะครับเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะฐานรากสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและก็เวทีสำหรับการเจรจานะครับมีการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือกับความท้าทายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนะครับรวมถึงการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือความท้าทายรูปแบบใหม่ๆนะครับเช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้นะครับยังต้องเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตโดยผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับคนรุ่นต่อไปนะครับและในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจซึ่งไทยนะครับในฐานะประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียและจะเดินหน้าเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงนะครับคัดข่าวมาคุยกันนะครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปที่จังหวัดกระบี่เดินหน้าดันกุ้งกุลาดำกระบี่สู่สินค้า GI ระดับประเทศยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3สารกลางจังหวัดกระบี่นานิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569นะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพื่อยื่นคำขอทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้ากุ้งกุลาดำกระบี่ก่อนเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับทางนี้จังหวัดกระบี่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะทำงานขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือว่า GI เพื่อกำหนดนโยบายแผนงานและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก GI อย่างเป็นระบบสำหรับกุ้งกุลาดำกระบี่นั้นถือเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของทางจังหวัดเนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ซึ่งเอื้อต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพสูงการผลักดันให้รับขึ้นทะเบียน GI นี้จะช่วยคุ้มครองชื่อสินค้าสร้างความแตกต่างในตลาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปนะครับจากกระบี่เราไปที่พังงานะครับเทศบาลเมืองพังงาจัดงานพังงาพราย2026ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชูแนวคิดพราย for all หรือ for all ส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายทางเพศครับเทศบาลเมืองพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจัดงานพังงาพราย2026เพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคทางเพศและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับโดยมีนายเสริมสุขสฤทธิสุขนะครับนายกเทศมนตรีเมืองพังงาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายบำรุงปิยะนามวานิชนะครับขออภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายกลุ่ม LGBTQIAN+ นะครับรวมถึงประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิขบวนพาเหรดสีรุ้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีการแสดงความสามารถของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทางจังหวัดในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความเสมอภาคเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรัฐมนตรีนะครับช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมอบนโยบายส่วนราชการรับฟังปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนะครับนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าข้าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารราชการโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลใดกระทำความผิดจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดถือข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญนะครับพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องโดยความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่าครองชีพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเพื่อรักษาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศต่อไปนะครับ มาปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับพาณิชย์จัดมหกรรมธงฟ้านะครับจังหวัดระนองลดค่าครองชีพประชาชนนะครับยกทัพสินค้ากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 60% ได้รับความสนใจจากประชาชนจนมีการต่อแถวรอเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดค่าครองชีพที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรูปธรรมนาจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเรื่องเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองนะครับที่บริเวณลานพระเมรุมาตรจำลององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับทั้งนี้โครงการนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการและก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะครับในงานนี้ก็มีสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการจาก10หมวดนะครับมาจำหน่ายลดสูงสุดถึง 60% นะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์เอ็มนะครับแพงละ80บาทเท่านั้นเองน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทแล้วก็ข้าวหัวมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ120นะครับทั้งนี้งานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2569นี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมละกันมาได้นะครับที่บริเวณอบจ.ระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปพบกับคุณอนุพงษ์มุจจรินนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนะครับจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ฝั่งอันดามันมีฝนตกลงมาอย่างหนักพอสมควรเลยนะครับติดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ2สัปดาห์นะครับถึงแม้ว่าช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับฝนจะไม่มีแล้วแต่นะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องมีมาตรการนะครับมีแผนการเตรียมการป้องกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในพื้นที่ระนองและฝั่งอันดามันยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับดังนั้นการวางแผนการป้องกันจึงเป็นการเตรียมรับมือที่พร้อมแล้วก็ดีแล้วก็สร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับ

0: รกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ
1: วันสมัครรับเลือกตั้งนะคะวันนี
2: ้ค
3: ่ะ
1: ผู้แทนนะคะที่มีจากสามฝ่ายค่ะ
3: พูดคุยกันในทริปพิเศษสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ก็เลยเชิญพี่บอยมานะคะมาพูดคุยเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราใน EP นี้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วหลังจากนี้เป็นยังไงรวมถึงการวางแผนการทำงานของปภ.ในระดับจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณอนุพงษ์มุจรินนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการค่ะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะหรือพี่บอยที่เราแนะนำตัวกันไปในเบื้องต้นค่ะพี่บอยคะก่อนอื่นค่ะมาพูดถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนี้หน่อย เป็นยังไงกันบ้างเรื่องของฟ้าฝนค่ะ
2: ครับก็สถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ฟ้าฝนในจังหวัดระนองตอนนี้นะครับก็ถือว่าฝนน้อยลงนะครับ ไม่หนักมากนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับก็เฉลี่ยประมาณ 30-40% นะครับ ในพื้นที่นะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับเสร็จแล้วก็ยังมีเวลาแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองนะครับ
3: ค่ะคือหลายคนกังวลเพราะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี่คือตกหนักมากทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้คะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นประกาศแจ้งเตือนมาเยอะๆหลายๆฉบับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเงียบๆแล้วก็อยู่ๆก็ฝนก็ตกหนักมาก
2: ก็หน่วยงานในการที่จะแจ้งเตือนหรือว่าส่งข่าวเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ศูนย์เตือนภัยวิทยาแห่งชาติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีนี้เขาประเมินแล้วดูแล้วปริมาณน้ำฝนอาจจะน้อยนะครับคาดการแล้วนะครับอาจจะคาดการใน7วันล่วงหน้าหรือว่าคาดการวันถึง2วันฉะนั้นแล้วการแจ้งเตือนก็จะไปหนักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับฉะนั้นแล้วในจังหวัดระนองก็ถือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยถือว่าดูจากความน่าจะเป็นในความเสี่ยงมากกว่านะครับฉะนั้นแล้วก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนในห้วงเวลานั้นนะครับ
3: ค่ะแล้วบทบาทของปภ.ในระดับจังหวัดเนี่ย เรามีการมอนิเตอร์หรือว่าทำงานกันยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของปภ.จังหวัดระนองนะครับก็จะมีจะตั้งเป็นกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับกองหน่วยการนี่คือกรณีที่ก่อนจะเกิดสาธารณภัยทุกๆภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยอุทกภัยวัตภัยสึนามิแผ่นดินไหวแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเกิดภัยขึ้นมานะครับเราก็จะจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะครับก็จะมีภาคีหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีคำสั่งจัดตั้งเรียบร้อยเลยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการจังหวัดในการสั่งการองค์คาพยพต่างๆในการปฏิบัติที่ตามแผนนะครับซึ่งในแผนเนี่ยทางหน่วยงานราชการต่างๆเขาก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองมีหน้าที่บทบาทภารกิจอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนของปภ.เองนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบแบ่งเป็นโซนพื้นที่แบ่งเป็นเจาะไปยังอำเภอเลยครับว่าเจ้าที่คนนี้นะครับดูแลพื้นที่ไหนอำเภอได้ตั้งแต่อำเภอกระบุรีอำเภอละอุ่นอำเภอเมืองอำเภอกระเปอแล้วก็จนไปถึงอำเภอสุขสำราญนะครับ
3: อ๋อคือแสดงว่าครอบคลุมทั้งหมดเลย
2: ถูกต้องเลยคร
3: ับ ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่จะสั่งการแล้วก็ทำงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทันที
2: ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเราก็มีต้องเรียนอย่างนี้ว่าในการที่จะประสานงานแต่ละอำเภอเนี่ยหนึ่งต้องประสานกับทางท่านในอำเภอแล้วก็หรือว่าท่านปลัดที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เจาะไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกลุ่มอาสาต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีการไปอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็มีการประสานงานอยู่แล้วนะครับเขาจะได้ข้อมูลที่เชิงลึกแล้วก็ทันรวดเร็วนะครับ
3: พูดถึงสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมาสักหน่อยค่ะ คือจริงๆของเราเนี่ย พอฤดูฝนปุ๊บก็คือมาตามนัดเลย แล้วคือตกตลอดด้วยตกหนักด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ตกอย่างเดียวในพื้นที่ระนองเนี่ยมันจะมีลมแรงด้วย
2: ใช่ครับก็ส่วนใหญ่แล้วอุทกภัยก็จะมาพร้อมกับวาตภัยนะครับฉะนั้นแล้วในจังหวัดระนองของเราก็ขึ้นชื่อเรื่องฝนตกเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็การที่จะมาพร้อมกับวาตภัยเนี่ยลมแรงเนี่ยนะครับมันก็จะมาพร้อมกับความเสียหายนะครับยิ่ง บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงหรือว่าพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับก็จะโดนกระแสลมแรงคลื่นซัดชายฝั่งหรือสตอร์มเซิร์ฟเนี่ยครับรวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับต้นไม้นะส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพข่าวหรือว่าการรายงานเหตุนะครับมีต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านนะครับหลังคาบ้านได้รับความเสียหายเสร็จแล้วเมื่อเกิดเหตุอย่างเงี้ยก็จะมีทีมเผชิญเหตุของท้องถิ่นเข้าไปช่วยไปแอคชั่นก่อน
3: ครับ
2: ไปตัดต้นไม้นู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็จะมีการฟื้นฟูเยียวยาไปช่วยเหลือกระเบื้องบ้างไม้บ้างหรือว่ามีช่างซ่อมแซมนะครับตามระเบียบที่ท้องถิ่นหรือว่าทางส่วนกลางได้กำหนดไว้นะครับ
3: สถานการณ์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นยังไงบ้างคะทั้งเรื่องของลมกระโชกแรงหรือว่าฝนตกหนักๆเนี่ยสร้างความเสียหายอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่
2: ถ้าในพื้นที่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีผลกระทบอยู่ของเรามีอยู่ห้าอำเภอนะครับที่ได้ผลกระทบที่เห็นภาพชัดเจนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอำเภอกำบุรีนะครับอาจจะมีต้นไม้นะครับแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับล้มนะครับด้วยช่วงที่มีฝนแล้วก็ลมแรงนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอเมืองบริเวณตำบลสายแดงนะครับก็จะมีดินสไลด์นะครับมาปิดช่องทางจราจรหนึ่งช่องทางแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางแขวงทางหลวงระนองนะครับการไฟฟ้าแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลสายแดงร่วมกับมูลนิธินะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือรวมทั้งในส่วนของพื้นที่ของตำบลบางแก้วนะครับถ้าอยู่ในเขตของอำเภอละอุ่นโซนบริเวณตลาดกม30นะเพราะฉะนั้นใต้สะพานเนี่ยมันจะมีจุดกลับรถนะครับฉะนั้นแล้วบางครั้งฝนตกเยอะระบายไม่ทันน้ำทะเลหนุนก็จะมีน้ำท่วมขังนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการใช้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายนะครับก็ถือว่าแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
3: แล้วรอบล่าสุดเนี่ยค่ะ2วันที่ผ่านมานี้มีพื้นที่ไหนที่ได้รับความเสียหายบ้าง
2: ความเสียหายจริงๆก็จะมีบ้านของประชาชนไม่กี่หลังนะครับด้วยที่ลมแรงนะครับแล้วก็ต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนนะครับก็จะมีในส่วนของกระเปอร์นะครับกระเปอร์นะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของละอุ่นแล้วก็ลำเลียงนะครับก็มีอยู่3อำเภอนะครับอำเภอกระเปอร์อำเภอเมืองระนองบางส่วนแล้วก็อำเภอกระบุรีนะครับ
3: ที่
2: ระ
3: ดับเมืองนี่ที่บางนอนป่ะคะ
2: ใช่ครับบริเวณเขตพื้นที่ของตำบลบางนอนก็อาจจะมีต้นไม้ล้มแล้วก็จะมีน้ำระบายไม่ทันเนาะนะครับแล้วก็ซึ่งอยู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งจะมีน้ำทะเลหนุนอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้การระบายต้องใช้เวลานิดนึงดีนะครับจะฟ้าฝนเนี่ยเปิดแล้วก็ไม่มีฝนมาเติมนะครับก็เลยได้ลดอย่างรวดเร็ว
3: เมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าไม่ทั้งวันเพราะว่าสลับกันไปแดดออกแล้วก็มีฝนมา
2: ใช่ก็ถือว่าพอหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยฝนก็ซาแล้วก็กลางวันแล้วก็เหมือนเช่นช่วงที่เราบันทึกเทปอยู่นี่ก็จะมีแดดมีอะไรออกมาละครับฟ้าเปิดนิด
3: แสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดี
2: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่นำเรียนแต่ต้นว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับฝนจะเบาบางลงนะครับ 30-40% เท่านั้นนะครับก็อาจจะตกเฉลี่ยกระจายไปทั้ง5อำเภออะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เน้นหนักว่าต้องพื้นที่นี้พื้นที่ตรงโน้นจะหนักนะครับ
3: ก็สบายใจได้แต่ว่าไม่อยากให้ประมาทแล้วกันเนาะ
2: ใช่ครับ

0: งานป้องกันและบรรเทาสาภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก30แห่งด้วยนะครับ
1: ก็ถือว่ามีการทำงานร่วมกันด้วยนะคะคือแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าเขาเจอเหตุหรือว่าเขาจะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เขาจะสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหน
0: โอเคครับช่องทางเดี๋ยวนี้การติดต่อเนี่ยจะง่ายมากขึ้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะนะครับถ้าใครไม่ทราบเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างก็จะขึ้นมาแล้วแต่ว่าที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยจะมีเบอร์ติดต่อนะครับถ้าเป็นเบอร์สำนักงานที่อยู่เวรตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะเบอร์ที่077ครับ800-190-1นะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วเบอร์ยาวไปนิดนึงท่านโทรสายด่วนเลยครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับ1784นะครับกรมป้องกันก็จะประสานมาอย่างที่จังหวัดนั้นที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ครับช่องทางในการประสานงานส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มไลน์ที่เราตั้งเฉพาะกิจขึ้นมานะครับของหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาภัยของแต่ละท้องถิ่นท่านปลัดอำเภอก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นเวลาเกิดเคสเกิดเหตุก็จะส่งข้อมูลส่งภาพความเสียหายส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บก็จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างเช่นมูลนิธินะครับแขวงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงระนองนะครับการไฟฟ้านะครับการประปาต่างๆที่จะมีส่วนที่จะไปช่วยเหลือนะครับตรงส่วนนั้นนะครับ
1: พี่บอยช่วยเล่าเคสที่เกิดขึ้นเวลาได้รับแจ้งเตือนมาได้ไหมพอจะมีไหมคะเหมือนแบบเราจะปิดจบงานภายในเวลาเท่าไหร่แล้วก็กระบวนการทำงานเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริง
0: ๆถ้าเคสเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างเช่นถ้าเป็นกรณีของดินสไลด์นะครับที่ตำบลทรายแดงนะครับก็เคสแจ้งมาปุ๊บในกลุ่มไลน์เนี่ยมันจะมีกลุ่มไลน์เฉพาะกิจนะครับที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยครับก็จะมีสารตั้งต้นก่อนเลยว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางวิทยุสื่อสารนะครับทีนี้ในการติดต่อใช้วิทยุสื่อสารปุ๊บนะครับก็หน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้างพิกัดตรงไหนนะครับในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใดนะครับก็จะปภ.ก็จะประสานนะครับแฝงทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือว่าถ้ามีต้นไม้ล้มนะครับก็ต้องดูทรัพยากรว่ามีเครื่องเลื่อยไหมนะครับหรือว่าถ้าดินสไลด์ก็ต้องมีรถตักรถยกรถดันไหมนะครับหรือว่าถ้าเสาไฟล้มก็ต้องประสานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตอำเภอนั้นนะครับทีนี้การทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ปัจจัยเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยแทรกซ้อนนะครับน้องแนนนะครับด้วยหนึ่งถ้าเกิดกลางคืนหนักไฟฟ้าตัดนะครับไม่มีกระแสไฟฟ้าฉันก็ต้องใช้รถส่องสว่างอะไรเงี้ยในการปฏิบัติหน้าที่ฉันแล้วเคสแต่ละเคสถ้ามีปกติเนี่ยครับใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับในการเคลียร์เส้นทางแต่ว่าถ้ายังเคลียร์ไม่ได้เราก็จะจัดทำทางเบี่ยงนะครับเพื่อให้การสัญจรเนี่ยสะดวกคล่องขึ้นนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าไวกว่าหลายๆเคสหลายๆครั้งนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเคสมันรุนแรงไหมนะครับเพราะบางเคสเนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าในเศษเขตพื้นที่ที่เคยเกิดนะครับโซนตำบลราชกูดรอยต่อระหว่างพะโต๊ะกับระนองแถวเขตรักษาพันธุ์ป่าคุณแม่ยายหม่อนตรงนั้นนะครับเสาไฟฟ้านี่ล้ม 6-7 ต้น 8 ต้นทีนี้กระบวนการในการที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขเนี่ยมันก็หลากหลายนะครับมีทั้งความเสี่ยงในการทำงานต้องผู้แรงงานต้องปลอดภัยด้วยยิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยครับมันก็จะอันตรายอีกนะครับยิ่งฝนมาเติมการทำงานก็ลำบากนะครับฉะนั้นแล้วก็ถือว่าในทุกครั้งก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องพยายามเข้าใจด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดในการดำเนินการ
1: ค่ะถึงแม้ว่าพี่บอยบอกว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนที่เขาต้องปฏิบัติตัวกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองที่เวลาฝนตกมาจะตกในลักษณะแบบนี้ลมมาจะมาในลักษณะแบบนี้ คำแนะนำเขาต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ครับอย่างแรกเลยนะครับหนึ่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเตรียมข้าวของยกของขึ้นที่สูงตัดแต่งกิ่งไม้นะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงดูป้ายโฆษณาโน่นนี่นั่นนะครับที่สำคัญครับติดตามพยากรณ์อากาศของหน่วยงานราชการการแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุตุนิยมวิทยาของระนองนะครับหรือว่าทางสื่อของประชาสัมพันธ์หรือว่าสวท.นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเนี่ยรวมทั้งของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองว่าเขาแจ้งเตือนห่วงเวลาไหนพื้นที่ไหนบ้างนะครับฉะนั้นแล้วการที่เชื่อมั่น

0: นะครับคำชี้แจงของส่วนราชการนี่ก็จะเป็นการทำให้การปฏิบัติงานตัวของตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับในเขตพื้นที่ของตนนะครับเสร็จแล้วฟังการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วก็กรองนิดนึงว่าเป็นข่าวเฟคนิวอะไรไหมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจตัวเองหลังจากนั้นนะครับไปกระจายข่าวให้กับกลุ่มไลน์ต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของเรานะครับให้เตรียมความพร้อมให้เข้าใจว่าช่วงนี้ฝนตกหนักนะลมแรงนะครับฉะนั้นเตรียมความพร้อมระมัดระวังแล้วก็พื้นที่มันลุ่มต่ำริมตลิ่งก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยนะครับหากเกิดสถานการณ์นะครับแล้วก็ถ้าที่สำคัญครับหากถ้าท่านไม่สามารถปฏิบัติหรือว่าช่วยเหลือได้ก็โทรมาตามที่เบอร์ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับ
1: ค่ะพูดถึงขั้นตอนมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นการ แจ้งเหตุ คือมันต้องจะมีข่าวแบบเฟคนิวมาเยอะมาก แล้วทีนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคือเขาต้องมีการกรองอยู่แล้ว แต่ว่าทางหน่วยงานของเราเนี่ยระวาง แผนการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้าง
0: ใช่ครับก็ในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองครับก็จะร่วมกับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับในการที่จะมอนิเตอร์คู่กันขับเคลื่อนด้วยกันนะครับเป็นจอยอินฟอร์เมชันร่วมกันนะครับคอยกรองดูซิว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับตรงกับข้อเท็จจริงที่ทางหน่วยงานราชการที่ต้นสกัดของเขาเนี่ยอย่างเช่นอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแจ้งมาศูนย์เตือนภัยวิบัติแห่งชาติแจ้งมานะครับสัมพันธ์กันไหมหรือว่าจะมีหน่วยงานของสทช.นะครับหรือว่าจะมีสำนักงานทรัพยากรลุ่มน้ำแห่งชาติทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในการที่จะมอนิเตอร์กันนะครับทีนี้เวลามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารเป็นอินโฟนะครับเสร็จแล้วต้องกรองให้ดีเสร็จแล้วจะมีทางเจ้าที่ปภ.แล้วก็ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดคอยคัดกรองว่าข้อมูลที่แชร์กันในกลุ่มในเฟซนะครับถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องไม่จริงก็จะมีการโต้ตอบสถานการณ์นะครับในการที่จะเอาข้อมูลจริงๆมารับอีกครั้งนึงเพื่อให้ยืนยันมั่นใจนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต้องตอบโต้ด้วยรวดเร็วนะนะครับไม่งั้นการแพร่กระจายของสื่อเดี๋ยวนี้ครับ
1: ไ
0: ปไวครับกลุ่มก้อนต่างๆแชร์นู่นนี่นั่นแป๊บเดียวนะครับฉะนั้นต้องมีมาตรการในการตอบโต้ที่ข่าวสารได้ทันท่วงทีครับ
1: แสดงว่าทางปภ.เองเนี่ยคือทำงานร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็จริงๆเนี่ยคือกรองข้อมูลตั้งแต่จากส่วนกลางมา
0: ถูกต้องเลย
1: แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นใครโพสต์อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการเอาข่าวนั้นอ่ะมากรองดูอีกที
0: ใช่ครับในการดูข้อมูลเนี่ยครับทางเจ้าที่ปภ.ทุกท่านแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายที่เรามีเนี่ยครับเราไม่ได้ติดตามเฉพาะในกลุ่มไลน์นะครับเราก็ต้องไปเจาะเรียกว่าในสื่อสังคมโซเชียลเนี่ยเขาโพสอะไรกันอะไรที่มันเป็นประเด็น
1: โพสคลิปที่แบบน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ไหนอะไรก็ตกใจกันไปใหญ
0: ่โพสพูดง่ายโพสลอยๆขึ้นมาโพสภาพโพสคลิปไม่ได้ระบุสถานที่วันเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็มีบางเคสในจังหวัดระนองเมื่อก่อนจะมีเอาภาพเก่ามาปีหลายปีมาแล้วนะครับทีก็ปภ.เองเมื่อตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือชี้แจงบันทึกนะครับแล้วก็เสนอท่านผู้ว่าเพื่อลงนามชี้แจงว่ากรณีเคสอย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพเก่าฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อในส่วนนี้ถ้าเหอหากมีเหตุจริงๆเดี๋ยวจะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
1: ครับถึงบอกไงคะว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคือเราสามารถติดตามได้ตามสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าใครที่ตอนนี้เนี่ยคือเขาก็สามารถแบบโพสต์รูปโพสต์วิดีโอลงได้หมดเลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนอ่ะติดตามแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่มั่นใจลองส่งข้อความนั้นมาทางปภ.ไหมให้ได้ตรวจสอบประมาณนั้น
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในส่วนที่จะกรองข้อมูลนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีเว็บไซต์นะครับจะมีเฟซบุ๊กนะครับของสำนักงานอยู่แล้วนะครับส่งมาใน Messenger หรือว่าถ้าให้ดีก็จะส่งในกลุ่ม LINE ต่างๆผมเชื่อว่าที่รับชมรับฟังเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นสมาชิกหรือว่าอยู่ในกลุ่ม LINE เกี่ยวกับด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยอยู่แล้วแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วเครือข่ายของเราทั้ง5อำเภอเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาสาต่างๆมูลนิธินะครับทางอสม.ทางอปปร.ทางมิตรเตือนภัยแล้วก็ทางอาสาพบจ.ต่างๆแล้วก็มูลนิธิรวมทั้งอาสาของทุกหน่วยเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยจะมีอาสาเป็นของตนเองฉะนั้นช่วยกันตรวจสอบดูแลส่งต่อข้อมูลที่เป็นจริงนะครับให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ปลอดภัยและก็ได้ทันท่วงทีนะครับ
1: ค่ะก็เรื่องของข่าวสารฝากเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะคะอย่าเพิ่งวู่วามตรวจเช็คก่อนถ้าเกิดว่าชัวร์แล้วเราค่อยแชร์นะคะมาถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งอุปกรณ์ต่างๆกันบ้างค่ะ เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
0: ครับขอนำเรียนว่าในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเนี่ยนะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในทุกๆภัยแหละนะครับแต่ในที่นี้จะพูดการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการรับมือเกี่ยวกับอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มเนาะนะครับทางปภ.ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยนะครับประจำปี2569นะครับซึ่งในแผนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในแผนก็จะมีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับซึ่งอัปเดตซึ่งข้อมูลอันนี้ก็จะได้รับข้อมูลจากในพื้นที่เลยนะครับอย่างเช่นตำบลหมู่บ้านเลยนะครับเขาส่งข้อมูลให้เรานะครับในแผนก็จะมีทรัพยากรนะครับว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขามีทรัพยากรอะไรบ้างมีรถราม้าช้างที่ไหนอย่างไรบ้างหากเกิดเหตุเราก็จะได้โทรประสานไปช่วยเหลือนะครับแล้วจะมีบัญชีของศูนย์พักพิงนะครับจุดอพยพชั่วคราวนะครับซึ่งในที่นี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินและเกิดน้ำท่วมพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถอยู่ในบ้านเรือนได้ก็จะต้องอพยพไปยังจุดที่ได้รับรองไว้อย่างเช่นจุดอพยพก็จะเป็นโรงเรียนมัสยิดวัดสถานที่ราชการศาลาหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องน้ำดื่มอาหารเครื่องนุ่งห่มอะไรกันไปจนกว่าสถานการณ์จะยุตินะครับและที่สำคัญครับในแผนก็จะมีการแนวทางปฏิบัติของหน่วยต่างๆแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะครับรวมทั้งการติดต่อการประสานงานนะครับทั้งเบอร์โทรสื่อใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสารนะครับซึ่งอยู่ในนั้นนะครับในการจัดทำแผนเมื่อมีแผนแล้วนะครับเราก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่นะครับให้มีการเตรียมพร้อมนะครับปฏิบัติตัวยังไงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งเราก็มีอบรมอาสาสมัครมิเตอร์เดินภัยนะครับก่อนเกิดภัยให้เขาตรวจสอบดูปริมาณน้ำฝนนะครับดูการแจ้งเตือนไปดูลำน้ำลำคลองน้ำเปลี่ยนสีไหมกระแสน้ำเชี่ยวไหมในพื้นที่ของตนและรายงานแจ้งข่าวแล้วก็กระจายข่าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็อันนี้ยังไม่หมดนะครับตั้งแต่นะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับเราเจาะลึกไปยังชุมชนหมู่บ้านที่เสี่ยงจริงๆนะครับโดยที่นําเครื่องจักรกลสาภัยเนี่ยครับไปขุดลอกก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเพื่อให้การระบายน้ําได้ดีกําจัดวัชพืชเนินดินเนินทรายที่ตื้นเขินนะครับเพื่อน้ำโฟในการระบายน้ำได้ดีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: ที่ทำไปแล้วของระนองมีพื้นที่ไหนบ้าง
0: ที่ทำนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลลำเลียงนะครับซึ่งหมู่7หมู่4ในส่วนของโซนบ้านสองแพรกนะครับโซนนั้นเนี่ยด้วยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเนี่ยเกือบจะทุกปีนะครับฉะนั้นแล้วต้องมีการเตรียมพร้อมรวมทั้งมีการทำพนังกั้นน้ำขุดลอกหน้าดินแล้วก็จะมีในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำจืดเทศบาลตำบลจปรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเขตของอำเภอเมืองนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมถือว่ามีแรงกระตุ้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็เขาก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะพูดถึงปริมาณน้ำฝนกันสักหน่อยแล้วเราบอก เราคุยกันเรื่องว่าฝนเนี่ยมันจะลดลงเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40แล้วทีนี้เนี่ยปริมาณน้ำฝนในปีนี้ค่ะภาพรวมทั้งปีเราคิดว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนเป็นยังไงบ้างคะ
0: ในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าเอาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานีอุตุระนองเนี่ยของเราเนี่ยถ้าฝน30ปีของระนองจะอยู่ประมาณสัก 4,200 นิดๆมิลลิเมตรต่อปีคำว่าต่อปีเนี่ยคือตั้งแต่1มกราจนถึง31ธันวาคมในรอบ1ปีนะครับจะแล้วในทุกปีระนองก็จะมีฝนอยู่ 3,000 อัพนะ 3,000 มิลลิเมตรนะครับอัพขึ้นไป 3,500 บ้าง 3,600 3,700 3,800 หรือว่าถ้าปีไหนฝนเยอะหน่อยก็แตะหลัก 4,000 หรือว่าถ้าปีไหนฝนน้อยหน่อยก็ 3,200 3,300 จะแล้วปีนี้นะครับค่าเฉลี่ยณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับกลางปีละเดือนมิถุนาแล้วนะครับจะแล้ว อีก6เดือนหลังจากนี้นะครับก็เหมือนที่น้องแนนบอกว่ามีฝนทิ้งช่วงบ้างฝนน้อยลงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเดี๋ยวน้ำฝนเนี่ยเขาก็ต้องเร่งทำยอดเพื่อให้ไปแตะหลักที่ 3,000 จนแล้วมาตรการต่างๆที่ทางปภ.ท้องถิ่นอำเภอส่วนราชการจังหวัดเนี่ยได้ไปลงเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยก็เพื่อการนี้ครับไม่งั้นแล้วปริมาณน้ำฝนหรือว่าฝนเนี่ยอาจจะตกหนักตกเยอะนะครับแล้วก็ห่วงเวลาในการตกนี่อาจจะหลายวันฉะนั้นการระบายน้ำการดูแลพื้นที่การเข้าไปช่วยเหลือต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเสร็จแล้วน้ำฝนปีนี้ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วครับแต่ว่าอาจจะไปเน้นหนักในช่วงใกล้ๆ หลังจากนี้ไปนะครับ
1: โอเคค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะแต่ว่า อีกสักนิดนึงพี่บอยช่วงนี้เนี่ยคือขาเข้าระนองเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่กำลังมีการทำถนนมีโครงการกันอยู่แล้วเราที่ผ่านมาก็เห็นภาพเนาะว่าแบบโอ้โหถนนมันรุนแรงมากเวลาแบบเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาปภเห็นว่าลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาด้วย
0: ใช่ครับก็โดยหลักแล้วการสัญจรคมนาคมก็ด้วยทางปภก็จะเป็นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนแต่ว่าด้วยในเขตพื้นที่ที่ถนนเข้าเมืองในพื้นที่ของตำบลราชกูฏตรงนั้นนะครับที่มีการก่อสร้างเนี่ยโดยหลักแล้วจะเป็นของแขวงทางหลวงระนองน
1: ะคร
0: ับซึ่งรับผิดชอบในโครงการร่วมกับผู้รับเหมาแล้วปภ.ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูกรณีที่บางครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับอัดคลิปอะไรต่างๆคือเป็นการบอกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนา
1: ะ
0: การสัญจรเนี่ยไม่สะดวกนะครับทำให้รถติดอะไรต่างๆแล้วก็อันตรายนะครับฉะนั้นปภ.ก็จะร่วมกับทางแขวงทางหลวงระนองนะครับประสานข้อมูลกันนะครับว่าตรงนี้รู้สึกว่าหลุมเยอะแล้วอะไรต่างๆก็จะประสานกับผู้รับเหมาในการที่ไปถมดินหรือว่าแก้ไขนะครับให้การสัญจรเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะครับไม่งั้นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเส้นนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างระยะทางพอสมควรแล้วก็พอถัดไปจากตรงตำบลราชกูฏก็จะไปในส่วนของอำเภอกระเปอร์นะเป็นช่วงๆไปเสร็จแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารที่ถ้าเป็นข้อที่ไม่สะดวกในการเดินทางก็ประสานมาที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองได้ด้วยทางปภ.เองก็ประสานงานใกล้ชิดกับแขวงทางหลวงระนองอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่แบบถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้างานโดยตรงแต่ก็รับเรื่องให้แล้วเดี๋ยวประสานแล้วก็แก้ไขให้ค่ะสุดท้ายค่ะพี่บอยค่ะให้พี่บอยฝากช่องทางในการติดต่อแจ้งเหตุต่างๆหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำอะไรเราจะติดต่อไปทางหน่วยงานไหนที่แบบเป็นของแบบจังหวัดระนองเนี้ยค่ะ
0: ครับก็ตอนนี้ก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่จะประสานงานข้อมูลครับตู้ภัยหรือว่าเหตุฉุกเฉินนะครับประสานมาที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดระนองได้นะครับเราก็จะมีเจ้าที่เวรประจำอยู่แล้วนะครับ24ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเบอร์ติดต่อก็077-800-190-1นะครับหรือว่าสายด่วน1784นะครับหรือว่าถ้าท่านมีกลุ่มเครือข่ายนะครับหรือว่าในกลุ่ม LINE หรือว่าถ้าในเฟซนะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยก็สามารถที่จะส่งข้อมูลส่งรายละเอียดมาได้นะครับในไม่ว่าจะเป็นภัยแล้วแต่นะครับภัยจากมนุษย์ภัยจากธรรมชาตินะครับเราพร้อมที่จะสับสนุนข้อมูลและก็ประสานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับหากเกิดเหตุที่ฉุกเฉินจริงนะครับเจ้าที่ปภ.ก็พร้อมสแตนบายแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับผม
1: ค่ะก็ช่องทางทั้งหมดที่บอกไปนะคะแล้วก็ทั้งโซเชียลมีเดียเองก็ตามทั้งบนโทรศัพท์เองก็ตามนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ไหมคะ
0: ใช่ครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับเช่นแล้ว อย่างแรกเลยก็คือเรื่องดูแลสุขภาพนะครับอย่างที่สองนะครับก็ดูแลในพื้นที่ของตัวเองนะครับบ้านเรือนของตัวเองนะครับดูว่าสภาพแข็งแรงไหมนะครับมีต้นไม้อะไรที่มีความเสี่ยงนะครับป้ายโฆษณาป้ายไวนิลต่างนะครับรวมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องการดูแลพื้นที่ของแม่น้ำลำคลองนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับว่ามันผิดปกติหรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะรอดปลอดภัยจากภัยพิบัตินะครับก็คือต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะครับติดตามข่าวสารพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการนะครับตามเบอร์โทรที่ติดต่อมานะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับฉะนั้นแล้วภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยปภ.ก็จะดูแลท่านนะครับปภ.ก็จะมีสโลแกนนะครับป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยฟื้นฟูและกู้ภัยคือหัวใจของปภ.ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะเกาะติดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าหรือมีประเด็นไหนที่คุณผู้ชมผู้ฟังสนใจเนี่ยก็สามารถทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะคะแฟนเพจ Facebook ของสวทรนองค่ะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปถามกับผู้รู้โดยตรงแล้วก็นำมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเทปพิเศษในครั้งนี้ที่เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองในช่วงนี้กันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับโดยนะครับนายอนุพงษ์มุจลินนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะครับที่มาให้ข้อคิดความรู้แล้วก็เอ่ยถึงวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าในพื้นที่นะครับจังหวัดระนองขณะนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหน้าฝนจะสิ้นสุดไปนะครับยังเหลืออีกประมาณครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอย่าลืมกันนะครับใครที่ประสบเหตุประสบภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆแจ้งปภ.ได้เลยนะครับที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันธุ์ให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่า ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนปชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
17: เทศบาล การตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยนะคะแล้วก็อีก1 ช่องทางค่ะผ่านทางFacebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับนุริวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นบทเพลงถวายความอาลัยสมเด็จพระองผานั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของข่าวสารกันได้2ช่วงช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะกอดผู้คนด้วยความเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องค์ประธานองคมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่2ทับ2569นะคะติดตามการดำเนินงานวารสารทิศไทยเมื่อวานนี้ค่ะ18มิถุนายน2569เวลา13:30 น.พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในทุกมิติณห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและนายพรพิทักษ์แม่นมาศขอไปค่ะและนายพรพิทักษ์แม้นสิริค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนะคะซึ่งในที่ประชุมนั้นก็ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็คือในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน2569โดยทางมูลนิธิได้ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะทั้งด้านของวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและก็สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทิศไทยทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการเยาวชนยั่งยืนที่มูลนิธิได้มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีกีฬาและสิ่งแวดล้อมนะคะประกอบด้วยโครงการน้ำคือชีวิตตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ในจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จังหวัดน่านค่ะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการวิถีชีวิตมวยไทยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสไปแข่งขันในต่างประเทศโครงการสร้างผู้นำและเยาวชนกู้ภัยภาคประชาชนเพื่ออบรมการขับขี่เรือกู้ภัยและใบในท้ายในโอกาสนี้นะคะทางด้านของนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการรายงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิโดยระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยมาผลิตเป็นสื่อในหลากหลายรูปแบบทั้งรายการโทรทัศน์รายการวิทยุและสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนในวงกว้างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะมีการประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการทบทวนและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วพร้อมเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในฐานะรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนและเวทีสำหรับการเจรจา การเสริมสร้างความยืดหยุ่นและการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับความท้าทายโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแล้วก็เรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่เช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์นะคะแล้วก็เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ยังต้องเตรียมความพร้อมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อๆไปค่ะแล้วก็ในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจโดยไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะพร้อมที่จะมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียแล้วก็มีการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองค่ะมากันที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็ได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรโดยที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและห้างค้าปลีกสมัยใหม่เปิดจุดรับซื้อแล้วก็ระบายผลผลิตออกจากตลาดสามารถที่จะช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกพร้อมผลักดันแนวคิดที่ว่าล้มชุมชนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมโดยเริ่มดำเนินการแล้วในจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีแผนขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวได้มีการตรวจสอบในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องพบบริษัทกลุ่มเสี่ยง15รายด้วยกันที่อาจเข้าข่ายให้คนไทยเป็นนอมินีค่ะแล้วก็ยังได้มีการส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายให้กับ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นน้ำผลไม้ก็คือน้ำมะพร้าวแท้นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขณะเดียวกันทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำเนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตนั้นมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต้องส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปแต่โรงงานมีข้อจำกัดด้านของการผลิตกำลังผลิตนะคะส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ตกค้างแล้วก็ราคารับซื้อก็ปรับลดลงโดยยืนยันว่าการนำเข้ามะพร้าวของโรงงานไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบราคาเนื่องจากว่าโรงงานใช้ผลผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักถึง80%นะคะลดการนำเข้าจากปีก่อน60%ทั้งนี้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศก็ได้มีการร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิเร่งรับซื้อมะพร้าวคงค้าง 8.8 ล้านลูกค่ะพร้อมขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นระดับแรกเพื่อผลักดันให้ราคานั้นกลับสู่ภาวะปกติควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนได้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะก็ยืนยันว่าไทยไม่เสียสิทธิ์กรณีกัมพูชาเตรียมขวางมวยไทยชุดไทยขึ้นทะเบียนยูเนสโกชี้ว่ามีขั้นตอนการพิจารณาตามหลักสากลไม่มีประเทศใดคัดค้านได้เพียงลำพังค่ะแล้วก็มั่นใจว่าหลักฐานทางวิชาการของไทยนั้นครบถ้วนขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่หรือบอร์ดยูเนสโกถึงปี2029ด้วยนะคะซึ่งนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ระบุว่าการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกนั้นเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีค่ะยืนยันไม่กระทบสิทธิประเทศไทยการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยนะคะเพราะว่า การเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะมีอำนาจเหนือกระบวนการการพิจารณาของยูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกนั้นก็จะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีค่ะเพราะว่าก็คือต้องร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยก็สมัครไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือว่าแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นั่นเองกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกแล้วก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวซาบิดาชัยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ระบุอีกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปอีกจนถึงปี2029นะคะก็คือครบวาระ4ปีนั่นเองซึ่งทางยูเนสโกนะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์การองค์กรต่างๆแล้วก็ดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการก็คือมีเวียดนามมีอินเดียมีเกาหลีใต้มีจีนมีปากีสถานมีมาเลเซียรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นบอร์ดของยูเนสโกนั่นเองนะคะมีวาระ4ปีด้วยกันค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะตรวจสอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยและเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและจัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นในวันนี้นะคะ19มิถุนายน2569นะคะส่วนทางด้านของนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็วันนี้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569แล้วก็มอบปัจจัยการผลิตที่อำเภอจตุรพักพิมานอำเภอเสรภูมินะคะที่จังหวัด101นะคะก็คือในวันนี้นั่นเอง19มิถุนายน2569นั่นเองค่ะมาดูทางด้านของนายวัชรพลขาวขำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมณลานสาเกตหอเวดอำเภอเมือง101แล้วก็มีการมอบปัจจัยการผลิตอำเภอสุวรรณภูมิอำเภออาจสามารถจังหวัด101ในวันนี้ค่ะ19มิถุนายน2569ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงที่2ก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:43 น.นะคะอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดอะมันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตรวมประชุมกับหน่วยงานที่

ี่ยวข้องทุกฝ่ายติดตามการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดอำเภอถลางพร้อมกับมีการเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไม่ใช่เมื่อวานค่ะ18ค่ะเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมมุกหลังชั้น4สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายอดุลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่กรณีข้อร้องเรียนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นหมู่ที่2ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาที่มีการร้องเรียนแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560นะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ตกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรท่าทัดชัยนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตมีผู้แทนภาคประชาชนผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบความคืบหน้าและร่วมพิจารณาแนวทางดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวค่ะทั้งนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบความเป็นมาแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ของกรณีข้อร้องเรียนรวมไปถึงการยื่นเอกสารหลักฐานใหม่ของประชาชนจำนวน5รายเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเอกสารดังกล่าวอาจส่งผลต่อข้อเท็จจริงที่เคยมีการพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างรอบด้านภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้รับทราบผลการประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่8เมษายน2569โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะขนาดและก็รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประเด็นข้อร้องเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่การกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วก็การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามในที่ประชุมก็ได้มีการกำหนดให้วันนี้นะคะ19มิถุนายน2569หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นตำบลไม้ขาวเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันลักษณะพิกัดที่ตั้งและรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างตามข้อร้องเรียนรวมทั้งรวบรวมข้อมูลประกอบกับการพิจารณาเอกสารหลักฐานใหม่ที่ประชาชนนำมายื่นเพิ่มเติมซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและการพิจารณาอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองนะคะต่อมาที่พังงาก็มีการระดมกำลังรื้อถอนอาคารโรงเรียนเกาะปันหยีที่เสียหายจากพายุเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ18มิถุนายน2569สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงามีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครลงพื้นที่รื้อถอนอาคารอเนกประสงค์หลังเก่าโรงเรียนเกาะปันหยีอำเภอเมืองพังงาซึ่งก็ได้รับความเสียหายแล้วก็พังถล่มบางส่วนจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภายใต้การอำนวยการของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้มอบหมายให้ทางด้านของนายอมรเทพ
ปรีคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะรวมแล้วเป็น28นายด้วยกันเข้าดำเนินการรื้อถอนซากอาคารขนย้ายวัสดุที่ชำรุดและคัดแยกสิ่งของส่งมอบให้โรงเรียนเพื่อจัดระเบียบพื้นที่และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเรือแล้วก็อาหารจากผู้นำท้องที่และภาคประชาชนในพื้นที่โดยการปฏิบัติงานแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยค่ะที่กระบี่นะคะเกษตรกระบี่มีการลงพื้นที่อำเภอละอ่าวลึกเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์โรคปาล์มน้ำมันพร้อมหนุนสารชีวพันธ์นะคะชีวพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกด้านการอารักขาพืชนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชอย่างทันท่วงทีด้านของนายพันธนูใจกว้างหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึกด้วยนะคะก็ได้มีการร่วมกันลงพื้นที่ติดตามประเมินและรองรับการเผชิญเหตุสถานการณ์ระบาดของศัตรูพืชภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณแปลงใหญ่เกษตรกรหมู่ที่1ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่การลงพื้นที่ในครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อสำรวจติดตามให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นโรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็สร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะในโอกาสนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการสนับสนุนสารชีวพันธุ์เชื้อราไตรโคเดมาให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมทั้งสาธิตแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ถูกต้องตลอดจนแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปจัดการในแปลงเรียนรู้และแปลงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพหากเกษตรกรในพื้นที่พบเจอความผิดปกติของพืชนะคะหรือว่าสงสัยว่ามีโรคพืชระบาดก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือว่าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ในวันและเวลาราชการได้ค่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมพิธีเปิดงานพาณิชย์ลุยลดค่าครองชีพประชาชนช่วยผู้ประกอบการยกทัพสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องชาวระนองในงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา18นาฬิกาณลานพระเมรุมาตรจำลองลานร.9นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะด้านของนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยทางด้านของนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนะคะทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสภาพเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษาสมดุลกระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศนะคะดังนั้นกรมการค้าภายในจึงได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือแล้วก็ลดค่า
ครองชีพให้กับประชาชนโดยจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2569ณลานพระเมรุมาตรจำลองลานร.9องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยหรือว่า SME นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 1,000 รายการด้วยกันลดสูงสุด 60% ค่ะอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายสินค้าชุมชนเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์แล้วก็ผลไม้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรในราคาพิเศษทุกวันนะคะอาทิไข่ไก่เบอร์เอ็มแพงละ80บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ120บาทนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรเงาะมังคุดกิโลกรัมละ35บาท3กิโลกรัม100บาทมาจำหน่ายภายในงานอีกด้วยนะคะทั้งนี้งานมหกรรมธงฟ้ากับเครื่องเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดระนองจัดขึ้นระหว่าง 18-20 มิถุนายน 2569 ณลานพระเมรุมาตรจำลองหรือลานร.9 นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวระนองมาเลือกซื้อสินค้าในโครงการนี้กันได้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาประหยัดด้วยที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เลือกสรรมาให้นะคะทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครบถ้วนเลยนะคะของกินของใช้แล้วก็มีสินค้าชุมชนด้วยค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังยาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมหนูรีวัชรีรัตนการวันนี้ลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยร รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
11: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100MHz นะคะในวันศุกร์นะศุกร์ที่19ค่ะมิถุนายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะสาเลหาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนี้ค่ะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตนะคะสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าหลังจากสองสัปดาห์สองสามวันที่ผ่านมานะคะหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยค่ะก็อาจจะมีฝนตกหนัก

็เป็นหวัดนะคะผู้ฟังนะแต่ก็ดีขึ้นละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษค่ะในส่วนของรายการในวันนี้นะคะผู้ฟังนะก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารจากรัฐบาลนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยนะก็จะมีรูปแบบของสถานการณ์การท่องเที่ยวนะไปในจังหวัดพังงาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังก็เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมนะยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วค่ะจะมียอดผู้ที่มาเยือนจังหวัดพังงาเท่าไหร่แล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นไหมจากเดือนที่ผ่านมาหรือว่าจากปีที่ผ่านมาค่ะจากภาพรวมที่เราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆนะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะนึกถึงนะคะว่าพังงาไม่ได้มีดีแค่ภูเขาท้องทะเลหรือว่าธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่อาจจะมีหลากหลายอย่างนะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มซึมซับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับหลักหลายอย่างที่หน่วยงานของรัฐบาลได้มีการผลักดันอย่างเช่นงานที่เพิ่งผ่านล่าสุดนะถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญเลยนั่นก็คือพังงาพรายนะคะผู้ฟังนะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เขาเรียกว่าชาวต่างชาติเองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเองนะคะรู้จักจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะน้องหามีรายละเอียดเรื่องนี้นำมาฝากกันบวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังนะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะก็ได้มีการหารือนะประธานาธิบดีนะคะสหพันธรัสเซียนะคะมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานซึ่งก็ได้มีการเดินทางนะคะไปพบปะพูดคุยแล้วก็ร่วมกันประชุมระหว่างอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งโอกาสนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโดยไทยนี่แหละค่ะขอบคุณรัสเซียนะคะที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดอย่างเช่นก๊าซ LNG และสินค้าที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นปุ๋ยก็เห็นพ้องกันถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิตินะคะซึ่งก็ครอบคลุมด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์กันด้วยซึ่งรูปแบบของเศรษฐกิจนะคะก็เห็นพ้องกันเลยนะคะว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศรัสเซียเนี่ยมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากเลยค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะผู้ฟังมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศก็จะอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐนะยังสามารถที่จะขยายได้อีกนะคะทั้งนี้ค่ะสภาธุรกิจไทยรัสเซียก็ได้มีการสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลก็จะมีการเดินหน้าค่ะรูปแบบของการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับในส่วนของรัสเซียนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศไทยพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับรัสเซียค่ะในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมไปถึงการต่อต้านสแกมเมอร์ค่ะรวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการเดินทางนะไปร่วมพบปะพูดคุยกันแล้วก็ขยายความร่วมมือนะคะในส่วนของรูปแบบของอะไรนะเขาเรียกการค้าการลงทุนในส่วนของประเทศไทยกันด้วยค่ะพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
1: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังกระพังจ๊ะ
0: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
1: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
0: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
1: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
0: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของกองทุนค่ะเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นั่นเองนะได้มีการแจ้งเตือนผู้ที่กู้นะคะที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านช่วงปลดหนี้ทั้ง2ปีแล้วนะคะให้เตรียมพร้อมชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2569นี้ค่ะเพื่อที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องซึ่งทางด้านของรองผู้จัดการกองทุนนะคะรักษาราชการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีค่ะผู้ฟังก็เป็นวันที่ครบกำหนดชำระหนี้โดยกยศ.ค่ะได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกค่ะไปยังผู้ที่กู้นะผู้ที่กู้เงินทุกรายเนี่ยที่กำหนดครบกำหนดแล้วล่ะค่ะจึงขอให้ผู้ที่กู้นี้ล่ะค่ะสำเร็จที่สำเร็จการศึกษาด้วยนะคะผ่านช่วงระยะเวลาปลดหนี้2ปีเตรียมชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคมค่ะแนะนำให้ตรวจสอบยอดผ่อนชำระตามตาราง15ปีได้จากแอปพลิเคชันกยศ. Connect นะคะหรือจะเป็น QR Code ค่ะเพื่อจ่ายผ่าน Mobile Banking ทุกสาขานะคะโดยไม่มีเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะทั้งนี้ค่ะผู้ที่กู้นะคะสามารถที่จะชำระหนี้ได้มากกว่ายอดชำระรายปีที่กำหนดซึ่งก็เป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกนะคะเพื่อยอดหนี้เงินต้นเนี่ยคงเหลือลดลงแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วยแต่สามารถที่จะปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่กู้เงินเนี่ยหรือจะเป็นรุ่นพี่นะร่วมกันชำระเงินคืนตามกำหนดเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในเรื่องของการส่งต่อนะคะโอกาสทางการศึกษาที่ตนเองเคยได้รับให้แก่นักเรียนทุกคนนะคะนักศึกษารุ่นน้องที่ยังต้องการความช่วยเหลือต่อไปนะคะผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินกู้นะที่มีการต้องผ่อนงวดแรกนะคะในส่วนของวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะผู้ฟังกับการดูบอล นะดูบอลโลกให้สนุกนะคะแล้วก็เลี่ยงการพนันนะคะเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทเตือนนะคะว่าลิงก์โฆษณาชักชวนเล่นพนันเนี่ยก็มีโทษหนักนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกนะคะครั้งที่23ซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการแนะนะวิธีการที่จะดูบอลโลกให้สนุกอ่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันใดๆทั้งสิ้นซึ่งจากที่ผ่านมาค่ะเขาได้มีการปรับปรามอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมานะสามารถที่จะดำเนินการจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์และการลักลอบนะคะเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมไปถึงการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศค่ะก็รวมจำนวน596คดีก็จะมีผู้ต้องหานะคะ629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้วประมาณ128รายการกันด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายด้วยกันผู้ต้องหา80คนและผู้ที่มีการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกค่ะ278รายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกลุ่มคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆนะประมาณ254คดีค่ะก็จะมีผู้ต้องหาประมาณ270คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนนะคะว่าเครือข่ายต่างๆมีการตรวจสอบนะคะประมาณ 2,150 ล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมไปด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เตือนนะคะว่าพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลเด็ดขาดนะเพราะว่าอาจจะมีผู้เล่นเจ้ามือหรือว่าผู้ช่วยโฆษณาที่ชักชวนล้วนมีความผิดตามกฎหมายนะคะผู้ฟังซึ่งอาจจะนำไปสู่โทษที่จำคุกแล้วก็ยึดทรัพย์ขอยึดทรัพย์สินกันด้วยนะคะทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบนะคะรวมไปถึงไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้ากันด้วยไม่รับโอนเงินแทนและไม่ชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนันแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเบาะแสแล้วนะก็สามารถที่จะแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจอะหรือจะเป็นสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
เรื่องราวนะเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของการดูกีฬาดูบอลนะคะดูกีฬาจริงๆไม่มัวแต่เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะ 11:49 นกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะกับยอดที่เรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดนะตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะก็จะมียอดนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยือนจังหวัดพังงานะคะก็เยอะกันเลยทีเดียวนะชาวไทยนี่แหละผู้ฟังก็ประมาณ 713,640 คนชาวต่างชาติค่ะ1ล้านนะคะ 112,796 คนนะคะก็จะมีรายได้นะคะก็อยู่ประมาณ 24,381.90นะคะจุด90นะคะคุณผู้ฟังนะซึ่งชาวไทยเองนะก็จะอยู่ประมาณ 5,959 ค่ะชาวต่างชาติก็จะอยู่ประมาณ 18,422 นะคะล้านบาทคุณผู้ฟังนะซึ่งรายได้ท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยก็จะอยู่ในลำดับที่4ของภาคใต้นะคะรองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดกระบี่นะคะจำนวนผู้มาเยือนจังหวัดพังงาก็อยู่อันดับที่6ของภาคใต้ค่ะรองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลรายละเอียดที่ได้มีการสรุปนะคะยอดสถิติที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังใครที่ชื่นชอบเรื่องของการวิ่งสายออกกำลังกายนะก็ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่นะคะเรื่องของการวิ่งที่จะเริ่มวิ่งในส่วนของบริเวณลานจามจุรีค่ะโรงแรมบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะก็จะเป็นงานอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลทรันรันนิ่งค่ะผู้ฟังก็เริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเปิดรับอุปกรณ์การแข่งขันค่ะแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะศิลปินวงสวัสดีค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นะก็จะเป็นการปล่อยตัวนักวิ่งนะคะตั้งแต่ตีห้านะผู้ฟังนะหัวเช้ากันเลยทีเดียวนะแต่เส้นทางนะจากที่ได้มีการประชุมนะคะในเรื่องของกำหนดการต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นการวิ่งชมเขาเรียกว่าไปตามสวนผลไม้ของพี่น้องประชาชนตามเส้นทางของบ่อแสนนะคะรวมไปถึงเขาเรียกว่าเขาพังนะผู้ฟังนะใครที่ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยผจญภัยนะคะที่จะต้องการวิ่งเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าอาจจะสมัครในครั้งหน้านะคะเพราะว่าจากที่ถามในส่วนของผู้จัดงานนะเปิดได้ประมาณเขาเรียกว่า3วันนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะก็ยอดการจองเนี่ยเต็มไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวน้องอาเองนะเดี๋ยวจะนำฝากคุณผู้ฟังกันในส่วนของบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะคุณผู้ฟังและในส่วนของตัวเมืองพังงาเองนะคะใครที่อยู่ในตัวเมืองพังงาก็จะมีงานนะบอลลูนนะคะคุณผู้ฟังนะงานบอลลูนที่จะเกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาก็จะเป็นงานที่จะช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพค่ะก็สามารถที่จะในส่วนของเอาโครงการที่ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนำไปใช้ในงานได้นะก็สามารถที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในจังหวัดพังงากันด้วยนะแต่เส้นทางระหว่างเส้นทางหลักบริเวณเขาเรียกว่าศูนย์ราชการจังหวัดพังงานะอย่างเช่นเส้นทางหลักระหว่างกระบี่ภูเก็ตเนี่ยอาจจะสัญจรลำบากมากนะผู้ฟังนะเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงค่ะนำมาเที่ยวงานนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะดูแลสุขภาพนะคะก็ดูเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังนะ 11:53 นาทีกันแล้วนะถ้าเกิดว่าน้องหาพูดเนี่ยอาจจะยาวนะคะก็สำหรับสามารถที่จะติดตามกันได้ใหม่แล้วกันนะคะในวันจันทร์นะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรอยู่แล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศมาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบก็ปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานุภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพด้วยดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมเนี่ยทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งจะมีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานลงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไปกฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความค่อนข้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
12: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสธนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
15: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
16: ย้อนลิมิตจึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
15: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทดารุมนอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
17: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนิแยไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนิแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทรปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทรนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทรศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทรวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
18: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
19: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การงบประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
18: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
0: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
1: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาครอบปั่นรองชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม 13-21 20-22 อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัชนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม 21-15 21-17 ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1พลังการ FC ชนะราชประชา2-0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรจังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7-2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3-1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ

0: และขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพระศึกษากล่าวว่ากรมพระศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
1: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่พัฒนาต่อไปครับ
0: 8นักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรศิริลุนรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมส่วนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันชยุทธคงประสิทธิ์วิรยศแจงขนบสราวุฒนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราภัทรขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการ PTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยจะได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลาย

0: หน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสารมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปลือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปลือเยื่อของต้นปลือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปลือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้า to go สร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NDA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
4: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวาน หากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
8: น้องใน
9: แผลริมอ่อน
8: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
9: น้องในเทียม
8: ซิฟิลิส
9: เอส
8: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
10: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
11: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระ

อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอด

0: จไทยประชา
1: ตารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทย

ิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ
2: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
9: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมาย การซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
10: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจพัตราคาและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปสุริปัสโสภาภาครายงาน
4: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
13: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่า

0: ถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: น้องใน
4: แผลริมอ่อน
3: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
4: น้องในเทียม
3: ซิฟิลิส
4: เอส
3: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
6: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดี

0: ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

tong sa detsu fak fa ansamo.

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระ

ธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการ

นรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนตรว วจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: สวัสดีครับ
17: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีมั้ย
18: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
19: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จับจับลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดี

0: พระเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ทายคุณผู้ฟังต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีกับ Spot Today ค่ะบ่าย 3:00 น.นิดๆนะคะไปจนถึง 4:00 น.เย็นโดยประมาณเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเพราะฉะนั้นทักทายกันได้นะคะบนคลื่นหน้าปัดของเราทางสวทภูเก็ตด้วยและแน่นอนนะคะอยู่กับตู่เขมวรรณพร้อมๆกับข้อมูลดีๆที่น่าสนใจจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงหลายๆพื้นที่ที่มีการจัดงานนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยหนึ่งในนั้นคืองานของเราเองค่ะคุณผู้ฟังกับการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 The Hero Fight นะคะวันศุกร์นี้แล้วเนาะถือโอกาสเชิญชวนคุณๆนะคะไปร่วมให้กำลังใจนักมวยกันได้นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโอ้กระแสมวยไทยของเราเนี่ยฟีเวอร์มากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะคะยิ่งนโยบายของนายกอู๊ดเองก็อยากจะผลักดันหานักมวยหน้าใหม่ๆน้องๆเยาวชนนะคะที่มีใจรักเรื่องของกีฬามวยนะคะเลยจัดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้รับงบมาจากอบจ.ภูเก็ตนะคะฝากคุณไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้เพราะว่าในส่วนของการต่อยครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราต่อยกันเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนรอบ2จะต่อยกันสุกนี้ค่ะ19มิถุนายนที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะก็ฝากทุกคนไปเป็นกำลังใจไปร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยงานนี้ฟรีนะสำหรับคนไทยที่ไปร่วมชมร่วมเชียร์ในส่วนของมวยรายการนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะไม่มีการเก็บประตูนะคะก็ประสานนะคะด้านหน้าสนามกันได้เลยทีเดียวนะคะนี่เป็นรายการกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นรายการให้คุณๆได้เตรียมความพร้อมและไปชมไปเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะนี่คือช่วงแรกไปต่อกันที่เพลงร็อกเพลงนี้ที่มาสานต่อให้คุณได้ฟังสลับกับข่าวสารที่น่าสนใจค่ะ

0: กาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละมาฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของอบจ.ภูเก็ตกันแล้วกันเนาะโดยเฉพาะงานวิ่งค่ะสนามที่2อันนี้ในอู๊ดฝากมานะคะผ่านรายการของเราด้วยเน้นย้ำกิจกรรมของทางด้านอบจ.ภูเก็ต3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งสนาม2ค่ะสนาม2จะจัดในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้คุณผู้ฟังแต่ว่าประเด็นคือช่วงนี้นะคะเรามีการเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงวันที่16และ17นะก็เป็นสมัครออฟไลน์นั่นหมายถึงการวอล์กอินเข้าไปสมัครนะคะและ1สิทธิ์ต่อ1ท่านไม่สามารถจะสมัครแทนผู้อื่นได้นะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันสำหรับการสมัครนะคะในช่วงของการสมัครตั้งแต่ภาคเที่ยงจนถึง5โมงเย็น 1,000 คนต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าครบ 1,000 คนก่อนที่จะถึง5โมงของแต่ละวันทั้งวันที่16และ17มิถุนายนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะคะก็จะปิดรับสมัครกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะที่โรงห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ถลางนั่นเองเพราะว่าสนาม2เราจะไปจัดกันที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะหลังจาก16 17การสมัครออฟไลน์เราจะเปิดสมัครออนไลน์อีกครั้งหนึ่งในวันที่19มิถุนายนตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปและจนกว่าจะครบ 1,000 คนผ่านระบบออนไลน์ค่ะทั้ง2ส่วนนี้นะคะก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในห้วงนี้พอดีเลยให้คุณครูได้เตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนถ้าไปสมัครแบบออฟไลน์ส่วนการสมัครออนไลน์ก็เข้าผ่านระบบไปที่ QR code นะคะที่อยู่ในเพจของอบจ.ภูเก็ตอีก1ช่องทางของการสมัครค่ะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมออกกำลังกายจะเดินจะวิ่งนะคะแล้วก็มาหาอาหารอร่อยๆทานกันไปร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ถ้าเปรียบเทียบจากสนามแรกนะเพราะว่าตัวมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยนะคะในทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะทำให้หลายๆคนเห็นถึงการรักสุขภาพของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมเจอกันนะคะที่สนาม2ของเราในวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลศรีสุทธรนะคะอีกหนึ่งข่าวสารที่หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ค่ะ

นี่เป็นหนึ่งเพลงพอที่หยิบมาฝากคุณๆกันนะคะสานต่อกันไปเรื่อยๆกับช่วงเวลาดีๆของ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากทิ้งท้ายกันในช่วงท้ายนี้ด้วยกับเรื่องราวดีๆแล้วก็ฝากคุณๆมาชื่นชมนะคะยินดีกับทัพนักกีฬาอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยเพราะว่าผลงานล่าสุดในการไปแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่8ปาปีเกมเนี่ยนะโอ้โหผลงานสุดยอดมากยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะตบมือให้รัวๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราสามารถนะคะที่จะทำเหรียญทองได้ถึง22เหรียญทอง14เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงรวมเหรียญอยู่ที่49เหรียญจากจำนวนนักกีฬาของเรานะคะทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน111คนคือต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ฟังแต่ว่าผลงานของนักกีฬาเราเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดเพราะติดอันดับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันดับ7ของประเทศทั้ง77จังหวัดนี่เราอยู่อันดับ7นะคะแล้วก็อันดับ3ของภาคใต้อันนี้ต้องบอกได้เลย

เมืองช้างเกมเราจะไปเจอกันที่จังหวัดสุรินทร์ไปภาคอีสานกันบ้างนะคะก็อย่าลืมฝากพี่น้องประชาชนนะคะติดตามผลงานของทัพนักกีฬาของเราติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆผ่านเพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นผลงานนะคะของนักกีฬากิจกรรมอีเวนต์ทางด้านกีฬาหรือแม้แต่ทั้งในส่วนของการทำงานการบริหารงานของฝ่ายบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะภายใต้เจ้าของสโลแกนคนกีฬาไม่ทิ้งกันค่ะมองดูเวลานะคะเดี๋ยวตู่ถือโอกาสทิ้งท้ายกันไปกับเพลงเพราะและให้คุณได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะอากาศบ้านเราค่อนข้างแปรปรวนเหลือเกินนะคะและพบกันใหม่นะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 16:00 น.ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
1: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้า

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีเส้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
0: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
7: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดียามบ่ายค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามก็ได้ทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะพร้อมทั้ง Facebook Fanpage หน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะทั้งชมแล้วก็ฟังในช่วงของภาคบ่ายนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในส่วนของ5แยกข่าววันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ของอันดามันอ่าวไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียด้วยนะคะซึ่งก็ในช่วงหน้าค่ะจะมาติดตามการส่วนวันนี้5แยกข่าวเรื่องสลับในช่วงของรายการภาคนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัศมีติดค่ะแล้วก็สวท.สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นแม่ขายให้กับสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ที่จังหวัดนั้นเลยนะคะส่วนในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันค่ะวันนี้ก็จะไป3สถานีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะลัดเลาะไปยังภูเก็ตกระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยค่ะส่วนช่วงอื่นๆนั้นค่ะก็เสนอตามเวลาที่มีอยู่ในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระต่างๆข่าวสารภาพรวมทั้งหมดจากรายการเราด้วยตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ไอกรนโรคร้ายอันตรายถึงตายเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไอกรนติดต่อง่ายด้วยการไอจามสัมผัสน้ำมูกน้ำลายไอกรนมีอาการไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอทีทีไอเป็นชุดไอมีเสียงวูบหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ไอกรนกินยาครบลดป่วยลดตายลดการแพร่โรคกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

0: ุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวหยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าวไทย

ของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะซึ่งก็มีข่าวจากทางด้านของพื้นที่ฝากฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะก่อนจะไปลงอื่นๆเนี่ยไปที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะซึ่งก็ได้มีการตอบหลังจากที่ถูกถามในเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแค่ละครฉากหนึ่งท่านบอกแบบนี้นะคะโดยโลกของละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็นายกก็แจ้งด้วยว่าปมย้ายรองผู้ว่าสงขลานะคะขออย่าผูกติดตัวบุคคลค่ะเชื่อว่าประชาชนได้ประโยชน์นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้พูดถึงในกรณีที่มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทบทวนคำถามของผู้สื่อข่าวในกรณีละครฉากหนึ่งก่อนที่ระบุด้วยว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็มีชี้แจงนะสำหรับประเด็นเสียงสะท้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าได้มีการวางระบบการป้องกันน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อใกล้ถึงฤดูน้ำท่วมค่ะกลับถูกย้ายบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลนะคะนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินค่ะบริหารประเทศใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนค่ะและประเทศต้องใช้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นค่ะซึ่งนายกบอกแบบนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการตอบสนองนโยบายถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายยังคงที่จะทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมค่ะส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายพีรพงษ์ช่วยชูนันอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดนั่นก็เป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับข่าวนี้ก่อนเนื่องในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งนะคะแล้วก็และในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะยังคงจะมีภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีนะรวมทั้งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ก็จะมาฝากฝั่งของสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้ค่ะ21มิถุนายนนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็มีการกำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่พื้นที่ของอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการก่อสร้างถนนจากจังหวัดระนองค่ะมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผ่านตำบลปากหมากของอำเภอชายาแล้วก็ดูติดตามในเรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบเรือหน้าอำเภอชายาค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปเนี่ยพร้อมทั้งพบปะกับพี่น้องประชาชนนะคะที่โรงเรียนบ้านพลุยายชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลุยายชีค่ะซึ่งก็สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากพื้นที่ของอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งนี้การตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจังหวัดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งจังหวัดระนองค่ะแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปเนื้อแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพค่ะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจะเข้าร่วมในงานเมาลิดกลางสุราษฎร์ธานีด้วยนะประจำปีงบประมาณ 2,569 นี้ค่ะที่โรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะสำหรับในส่วนของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งก็กำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะไปฟากฟังของอันดามันค่ะเดี๋ยวจะสลับมาที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะไปที่กระบี่กันก่อนนะคะนำเสนอข่าวของกระบี่ข่าวนี้ค่ะสำหรับทางด้านของเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะมีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำริ
มีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังนะคะโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ค่ะเป็นรุ่นที่8นะคะซึ่งสร้างโอกาสคืนคุณดีสู่สังคมค่ะซึ่งที่เรือนจำจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นประธานเปิดการอบรมในหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8โดยมีนายสุพนัทยอดระบำเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้าร่วมพิธีค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังและพ้นโทษโดยเน้นย้ำว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นั้นเป็นการน้อมนำสืบสานและต่อยอดหลังเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศัพท์พระราชาเนี่ยมาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ด้านการเกษตรการบริหารจัดการที่ดินค่ะแล้วก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสุพนัทยอดระบำเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ก็กล่าวด้วยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ค่ะและเพื่อให้โอกาสในการกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนะคะทางด้านของการพระราชทานหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ได้ดำเนินการอบรมจำนวน14วันด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้โดยผู้ต้องขังค่ะได้รับพระราชทานอภัยโทษเรือนจำจังหวัดกระบี่นะคะเข้าร่วมอบรมจำนวน100คนค่ะทั้งนี้การอบรมก็ให้ได้รับความร่วมมือนะจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมด้วยโดยมุ่งเน้นแนวคิดนะคะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนค่ะโอกาสนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้ให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนนะคะที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายหลังพ้นโทษโดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะไม่กระทำความผิดซ้ำและร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์ที่ก่อนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเริ่มกับอีกหนึ่งจังหวัดนะคะของกระบี่ค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้หยิบข่าวทางนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากโครงการส่งเสริมและเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดนะคะเป็นการเสริมสร้างความรู้และจิตอาสาแก่สมาชิกกาชาดค่ะซึ่งจัดที่ห้องอรพินชั้นสองโรงแรมทวินโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานการจัดโครงการค่ะแล้วก็มีนางเพ็ญศรีชาวลิตนะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนางฐานิกาพรมประสงค์ค่ะหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรสถานีกาชาด12ทุ่งสงค่ะมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอชะอวดอำเภอนายอำเภอลานสกานายอำเภอพระพรหมนะคะแล้วก็นายอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางค่ะนายอำเภอในพื้นที่ของฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมด้วยนะคะแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นทั้งสมาชิกแล้วก็สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทั้งอาสาสมัครนะคะสำหรับกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะทางด้านของนางสาววรรณสาลีล่าหน่อยนะคะ
เราได้บอกว่าเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยมีภารกิจในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขและช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจนะคะของสภากาชาดไทยค่ะจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดค่ะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยและการเผยแพร่ภารกิจนะคะหลักๆของทางกาชาดสู่สาธารณชนค่ะรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทางผู้ปฏิบัติงานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะโดยที่มีสมาชิกกล่าวกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมทั้งหมด15กิ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน120คนค่ะเข้าร่วมอบรมนะคะซึ่งทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็ได้บอกว่าโครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับส่งเสริมจิตสำนึกเมตตาธรรมและมนุษยธรรมและก็จิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะอันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทยก็คือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยนะคะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังที่เข้มแข็งในทุกมิตินะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวจากทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะก็สถานกักขังกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการปล่อยนะคะพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีท่านสมานใจสมาดเอียดนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีนะพร้อมด้วยนายธนาหนูเพชรค่ะผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมพิธีการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็พระราชทานโอกาสให้แก่บุคคลเหล่านั้นนะคะได้กลับประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะปล่อยตัวจำนวนทั้งสิ้นนะคะ42คนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื้นตันและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดรับการปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางความภาคภูมิใจความยินดีของญาติมีพี่น้องที่มารอรับบริเวณของภายนอกสถานกักขังค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้เขาก็จะมีการจัดงานนะสำหรับโอเอซิสด้วยนะคะนะใจกลางเมืองคอนนะคะใจกลางเมืองคอนค่ะเป็นงานดนตรีในสวนร .9 นะคะก็กิจกรรมมี2วันค่ะ20แล้วก็21มิถุนายนเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะคะสำหรับข่าวในช่วงนี้ตามเวลาที่มีอยู่ค่ะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนื่องสำหรับพื้นที่ของอ่าวไทยอันดามันนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนื่องสำหรับในส่วนของภารกิจของการนำเสนอข่าวกับช่วงให้แยกข่าวค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทนครศรีธรรมราชเป็นผู้ผลิตนะคะติดตามกันต่อค่ะส่วนให้แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกความถี่ทุกจังหวัดนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวททุกจังหวัดเลยวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดพร้อมกับทีมงานทั้งหมดต้องลากันก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูลการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 นถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2502โดยเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2502พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายทหารแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่าค่ายวชิราวุธจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่8สิงหาคม พุทธศักราช2494เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2502จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหารและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพบกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหารก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักขระเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
3: กล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็เลยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าที่ว่านี้ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงแล้วก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงแล้วก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าทำนองนี้สี่นี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตรัสรู้และตั้งแต่ปรินิพพานทุกภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุภาพประบทที่ว่านี้ทำกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือผ้าประบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวราชินีและพระราชวงศ์อื่นๆเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยาก

0: ูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งเนี้ยปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อนะมั่นได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนยงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปี
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปะตูนบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ดิฉันนางเสี่ยมคาวินทอนค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสารปลูกย่าลิคอของตำบลนาเทียนค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงว่างก็กลับมาทำหันมาทำย่าลิคอจักสารกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นอาหารหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสารอย่างเดียวหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะเสริมทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าย่าลิพงอยู่ในป่าใกล้ๆบ้านก็เอามาทำจักสารกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนต่อลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหาละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บย่าลิโพจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทำเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทำกันปกบางคนชำนาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะก็ท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำเราก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทำเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็เอามาประติดประต่อกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆว่าสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำต่างกันค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลอันนี้ลายเม็ดเตงค่ะลายเม็ดเตงแล้วก็นี้ลายสายผลค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็จะมาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายเลยค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ 8,900 ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็ 15,000 ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะถ้าเป็นใบนี้ก็ถมพื้นค่ะประมาณ 35,000 ค่ะใบนี้อันนี้ถมพื้นค่ะทานละเอียดค่ะก็ให้ลูกหลานที่ว่าป.4 ป.5 ก็เริ่มทำกันได้แล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้รู้สึกเสียใจมากเลยค่ะก็เลยตั้งใจบอกสมาชิกว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะทานนี้เพราะว่าท่านได้เรามีอาชีพเพราะท่านนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ส่งคุณ

าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี่ยมการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาเกิดภาวะสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้เกิดสุขสงบร่มเย็นขึ้นในพื้นที่เร็วที่สุดตราบเท่าที่จะเป็นไปได้
0: เราขอให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ครูตำรวจทหารและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหวังว่าความสงบจะกลับคืนมาโดยเร็วร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีของทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิจิตรสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
7: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ประชากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18/2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ประชากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ ด้านนายพริษฐ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกฤตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่

0: ไทยคุ้มครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: สียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตรขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

วัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราครับประจำวันที่19นะครับมิถุนายน2569ครับพี่น้องครับกับบรรยากาศวันนี้นะครับอากาศดีๆกับบรรยากาศในช่วงวันเย็นๆนะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะเดินทางกันในท้องถนนนะครับเพื่อที่จะรับลูกเจ้าลูกเบานะครับกลับจากโรงเรียนแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์ก็พาไปเรียนพิเศษกันบ้างนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวพาไปทานข้าวกันบ้างนะครับก็แล้วแต่พี่น้องครับการใช้เวลาที่มีนะครับให้ครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ให้ทุกครอบครัวทำนะครับเพื่อที่จะให้เราอยู่กันนะครับอย่างอบอุ่นใจนะครับบางทีอยู่ๆไปกับการไม่มีเวลาให้กันก็มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะครับสำหรับครอบครัวนะครับถ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับครอบครัวที่เขาเรียกว่าสมาร์ทรู้กันนะครับในเขาเรียกว่าบรรยากาศแบบมีความสุขกันนั่นก็คือการที่อยู่กันแบบบายใจกันก็คือรู้ในปัญหาแล้วก็แก้ปัญหากันในครอบครัวกันนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนะครับมาจัดรายการวันศุกร์นะครับพี่น้องครับวันนี้มีเรื่องราวที่ดังนั้นของภูเก็ตนะครับซึ่งก็หลายคนก็คงจะตกอกตกใจกันในการสร้างใหญ่นะครับแบบกว่าหลันกว่าเปรียงนะครับนะแต่ก็ถือว่าก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่ถือว่าไปจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็อีก 2-3 จังหวัดนะครับก็ใหญ่ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองนะครับอีก 2-3 ท่านก็มาเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องครับคนดีๆใหญ่ไปในก็ดีเสมอนะครับพี่น้องครับจะผมถือว่าทุกท่านนะครับเป็นคนดีนะครับสำหรับผมแล้วก็ทุกๆคนเป็นคนดีสำหรับผมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่ดีๆนะครับรับไหวพิจารณารับไหวในใจรับไหวคิดรับไหวทำตามนะครับแต่ซึ่งที่ไม่ดีก็อะไรอย่างไรก็ตรงนั้นเราไม่แล่งกันไม่ว่ากันนะครับปันเปือก็ถ้าซึ่งไม่ดีนะครับเราจะไม่แล่งก่อนนี่ว่าอะไรคือซึ่งไม่ดีเราจะไม่แล่งนะครับนะแต่ถ้าว่าแล่งกับพมนี้ได้ครับว่าบางพี่บางนี่ซึ่งที่ไม่ดีพี่บางมีอะไรบางนะครับเนี่ยอันนี้จะรู้นะครับซึ่งที่ดีพี่บางก็จะมีอะไรบางก็จะรู้เหมือนกันแหละก็หลายคนก็คงจะรู้ว่าซึ่งดีและซึ่งไม่ดีนะครับทุกคนมีนะให้เรามองกว้างๆมองด้วยความใจว่าทุกคนกับมีทั้งที่สว่างและก็มืดๆบางนะครับนะบางทีก็ผมนี่บางทีก็มีมืดๆครับดีเจพี่บังก็มีมืดๆอะไรมังก็ไม่อยากแรงนะติดนิสัยอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่สว่างก็พยายามทำให้มันสว่างทุกๆคนนะครับทุกคนที่ทำที่ฟังนะครับนะจงทำสิ่งที่มีสว่างนะครับให้มันสว่างสวยแล้วก็เพิ่มเติมคุณค่าตัวเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่การช่วยเหลือเผื่อพี่น้องนะครับนะทั้งส่วนตัวแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับอย่าใครแรงว่าดราม่าว่าต้องช่วยประชาชนพี่น้องครับช่วยด้วยช่วยตัวเองด้วยนะครับช่วยครอบครัวเองด้วยนะฮะช่วยยักพักพวกพี่น้องเองด้วยแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนช่วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นนักไปที่พี่น้องประชาชนในท่านาทีเรามีหน้าที่ตรงนั้นนะครับพี่น้องครับวันนี้จะมาแรงเรื่องราวข้องเรื่องป่าไม้นะครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดพูดอธิบายเผื่อนหรือว่ามีคนอธิบายนะครับบางทีอาจจะงงไม่ใครรู้เรื่องนะครับในเรื่องป่าไม้สักเท่าใดที่เขาบอกว่าหน่อซ่อซ้ำหน่อซ่อเซ่พันน้อยนะครับเป็นพื้นที่หน่อซ่อซ้ำข้อซ่อปอกโอเซ่เกตส่วนหนึ่งอชอช่องเป็นมันผือนะครับนะวันนี้นะครับมาใช่หลาวสำหลาวนะครับพี่น้องให้ระดับสาพอตอนนี้ในจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีเรื่องราวของทีป่านะครับไม่ว่าจะเป็นทีป่าบนเขานะทีล่วงทีราชพัสดุนะครับนะทีก็เรียกว่าเลี้ยงสัตว์นะครับเขาเรียกว่าเป็นทีที่ว่าอยู่ใกล้เล่นะครับติดเคสเล่อะไรแบบนี้นะครับ
ปัญหาเยอะแยะในขณะนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอดีตที่ผ่านพ้นมาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับในช่วงของใครก็แล้วแต่นะครับแต่ณปัจจุบันในขณะนี้นะครับตามนโยบายที่ต้องเร่งนะครับด่วนเพื่อที่จะต้องทำให้มันชัดเจนนะครับโดยให้พี่น้องจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คนทั่วประเทศไทยได้รับทราบว่ามันต้องชัดเจนนะครับมีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับเขตป่าเขตร่วงเขตไร่นะครับใครไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของได้อย่างไรหรือว่าก่อนหน้านะครับ30ปีหรือว่าอย่างไรก่อนหน้าปี30นะครับหรือว่าหลังอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะในพื้นที่นะครับพี่น้องครับการถือครองที่ดินในประเทศไทยนะครับแบ่งออกเป็นช่องรูปแบบนะครับพี่น้องครับคือกรรมสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์นี่ก็คือเราเป็นเจ้าของนะครับสมบูรณ์พี่น้องครับเจ้าของสมบูรณ์เลยคือเราเป็นเจ้าของสมบูรณ์นั่นคือเป็นที่ติดกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็สิทธิครอบครองหลายคนมีก็เรียกว่าเป็นพื้นที่สิทธิชัยสิทธิครอบครองนะครับนะชัยสิทธิครอบครองไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์เลยนะครับสิทธิครอบครองในการมีสิทธิประโยชน์แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับพี่น้องจำไว้ว่าการถือครองที่ดินสิทธิครอบครองนี้มีสิทธิทำประโยชน์แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับโดยเอกสารสิทธิดินที่พบเห็นได้ทั่วไปมีอยู่5ประเภทหลักนะครับได้แก่โฉนดที่ดินพี่น้องครับหรือนอซอซีนะสิทธิเป็นเอกสารสิทธิแสดงกรรมสิทธิสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับนะนอซอซามนอซอซีนะครับนอซอซีน.จุด ส.จุด ส.เป็นสิทธิเป็นเอกสารสิทธิแสดงกรรมสิทธิสมบูรณ์แบบที่สุดสังเกตตราขุดสีแดงนะครับการทำธุรกรรมสื่อค่ายโอนแล้วก็จำนองได้ตามกฎหมายรูปแบบย่อยเช่นน.ส.ส.จ.น.ส.ส.ก.เป็นต้นพี่น้องครับไอ้นี่สมบูรณ์แบบกรรมสิทธิสมบูรณ์แบบนะสื่อค่ายโอนแล้วก็จำนองได้ตามกฎหมายนะครับพี่น้องครับต่อไปหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอซ่อ3กอนะครับสิทธิแสดงสิทธิการครอบครองพี่น้องครับสิทธิแสดงสิทธิการครอบครองสังเกตตาขุดสีเขียวมีการรังวัดกำหนดตำแหน่งที่ดินและก็รูปท้ายทางอากาศชัดเจนสามารถนำไปข้อออกนะครับนำไปข้อออกโฉนดใดนะครับการทำธุรกรรมซื้อขายโอนและก็จับจำนองธนาคารใดนะครับนี่หน่อซ่อซ้ำก่อนะครับอันนี้หน่อซ่อซ้ำเป็นหน่อเข้าไปมีหน่อครับหน่อซ่อซ้ำซี่หน่อเขาเรียกว่าหน่อซ่อซี่ผ่านไปนะครับแล้วก็หน่อซ่อซ้ำก่อันนี้ก็มีสิทธิแล้วก็ครอบครองนะครับพี่น้องครับหนังสือรับรองการทำประโยชน์หน่อซ่อซ้ำและก็หน่อซ่อซ้ำก่อหนังสือรับรองการทำประโยชน์หน่อซ่อซ้ำและก็หน่อซ่อซ้ำก่อสิทธิแสดงสิทธิครอบครองสังเกตตาขุดสีดำอันนี้เป็นตาขุดสีดำนะครับพี่น้องเด็กหน่อซ่อซ้ำหน่อซ่อซีเป็นขุดสีแดงนะครับหน่อซ่อซ้ำก็เป็นขุดสีเขียวนะครับส่วนหน่อซ่อซ้ำเป็นขุดสีดำนะครับแต่ที่ดินยังไม่มีการรังวัดแล้วก็ทำแผนที่ที่แน่นอนหรือไม่มีระวังรูปท้ายทางอากาศเป็นหน่อซ่อซ้ำข้อนะครับการทำธุรกรรมซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ใดตามกฎหมายแต่ต้องรอประกาศจากสำนักงานที่ดิน30วันก่อนจะจดทะเบียนนะครับพี่น้องครับนี่คือหน่อซ่อซ้ำและก็หน่อซ่อซ้ำข้อนะครับนะต่อไปสปก. 4/1 พี่น้องครับอันนี้มาสปก. 4/1ไล่ถีนะครับตามเข้าตามพื้นที่ไล่ๆพื้นที่นะครับที่เป็นสปก. 4/1พี่น้องจำไว้นะครับสิทธิของพี่น้องเอกสารปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมออกโดยสำนักงานสปก.ไม่ใช่กรมที่ดินนะครับพี่น้องครับพี่น้องจำไว้สปก. 4/1เนี่ยการทำธุรกรรมห้ามซื้อขายหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นห้ามซื้อขายหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นยกเว้นตกทอดทางมรดกให้ทายาทโดยธรรมอันนี้มีข้อรายละเอียดหลายครับพี่น้องครับและก็ใช้ทำการเกษตรได้เท่านั้นนะครับพี่น้องครับอันนี้สำคัญทีเดียวหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดอช.ซ่องนะครับนะอช.ซ่องนะครับออ่างจุดช.จุดแล้วก็ซ่องนะครับ
สิทธิเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องฉุดรื้อคอนโดมิเนียมนะพี่น้องไปซื้อคอนโดมิเนียมไปซื้อห้องฉุดนะการทำธุรกรรมสร้างมาซื้อค่ายโอนแล้วก็จำนองได้เช่นเดียวกันกับโฉนดที่ดินอันนี้ทำธุรกรรมสร้างมาซื้อค่ายโอนแล้วก็จำนองได้ตามที่ดินนะครับพี่น้องครับต่อไปผมจะแล้งในเรื่องของที่ดินราชพัสดุพี่น้องครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าที่ดินราชพัสดุเป็นที่ดินแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เรามีสิทธิ์ครอบครองหรือว่าไรไม่นะครับนะอันนี้จะอธิบายว่าที่ดินราชพัสดุคืออสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับทุกชนิดที่ใช้หรือเคยใช้ในราชการนะครับโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือสิทธิ์กรรมสิทธิ์นะครับและก็มีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทลักๆได้ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้นะครับนะที่ดินราชพัสดุคืออสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดที่ใช้หรือเคยใช้ในราชการโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์และก็มีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลนะครับสามารถแบ่งออกเป็นประเภทลักๆตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้นะครับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะใช้ในราชการนะครับก็ใช้ในราชการให้ใช้ที่โดยหน่วยงานราชการต่างๆนะครับข้อนะครับที่ดินที่หน่วยงานรัฐรัฐใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลรัฐศาลากลางค่ายทหารนะครับค่ายทหารหรือสถานีตำรวจนะครับสงวนหรือห่วงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่ดินที่กันไว้ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในอนาคตหรือใช้เพื่อกิจการสาธารณสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็ที่ราชพัสดุที่นำมาจัด5ประโยชน์ให้ชาวให้สิทธิที่ราชพัสดุที่นำมาจัดหาประโยชน์ให้เช่าให้สิทธิที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในราชการปัจจุบันเปิดให้เอกชนให้เอกชนพี่น้องจังหวัดนะครับเปิดให้เอกชนหรือประชาชนชาวเพื่ออยู่อาศัยทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจโดยธรรมอันนี้สำคัญนะครับที่ราชพัสดุที่นำมาจัด5ประโยชน์ให้ชาวให้สิทธิที่ดินยังไม่ได้ใช้ในราชการปัจจุบันเปิดให้เอกชนนะครับเอกชนนะครับเอกชนต่างๆหรือประชาชนนะครับชายชาวนะครับเพื่ออยู่อาศัยทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจโดยธรรมนะครับโดยการชาวจากล่วงนะครับนะอันนี้เป็นที่ราชพัสดุนะครับที่ราชพัสดุที่นำมาจัด5ประโยชน์ให้ชาวชายเศรษฐีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในราชการปัจจุบันนะครับอันนี้ประมาณไปแล้วทีเดียวนะครับทั้งนี้ที่ดินราชพัสดุไม่รวมถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่าสนะสมบัติสำหรับพลเมืองชายรวมกันเช่นทางน้ำทะเลสาบแล้วก็ที่ดินของรัฐทวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากคุณกำลังสนใจพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตต้องการทราบถึงขั้นตอนการขอเช่าที่ดินราชพัสดุหรือเช็คแปลงที่ดินที่เปิดให้เช่าในปัจจุบันสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้เลยนะครับไปที่ลองไปติดต่อนะครับทางเทศบาลหรือว่าทางที่ดินจังหวัดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในเรื่องของที่ดินถุงเลี้ยงสัตว์เหล่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ครับตอนนี้เราก็คงจะอยู่ในช่วงบรรยากาศไหว้ทุกข์นะครับในการไหว้ทุกข์ให้กับพระองค์พานะครับอาการในการไหว้ทุกข์ให้กับพระพันปีล่วงนะครับของพวกเราทั้งสองพระองค์นะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับสิ่งที่พวกเราสามารถที่นำสิ่งที่ดีๆพระดำริพระองค์นำพระองค์ได้นำสิ่งใดที่ให้พวกเราได้ทำตามนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้ทำตามนะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับในการพัฒนาประเทศชาติในการดูแลชุมชนในการดูแลคนที่อ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวกิจกรรมโครงการนะครับของพี่น้องที่อยู่ในคุกในร่างนะครับแล้วก็ส่วนของพระพันปีของเราที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมต่างๆนะครับนะส่วนของการที่มีชุมชนนะครับสร้างหัตถกรรมการทำของที่ระลึกขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของหัตถกรรมไทยนะครับนะที่เป็นพวกของชายนะครับที่เป็นเรื่องของโบราณนานมานะครับที่เรานำพามาสู่ปัจจุบันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดำรงความเสน่ห์นะครับให้กับต่างประเทศที่เขาได้เห็นว่าถึงจะเป็นของโบราณแต่เราสามารถนำพามาโชว์แล้วก็สามารถผลิตขึ้นมานะครับเพื่อจะไปให้หลายประเทศได้ดูไปโชว์ต่างประเทศได้ดูนะครับเป็นสิ่งที่พระบัณฑิตพระองค์ท่านได้ให้พวกเรานะครับในการสนับสนุนหัตถกรรมศิลปาชีพนะครับแล้วก็ทางพระบาทท่านก็ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเอื้อเฟื้อกันอาเคนรับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับในพี่น้องตีเขาเรียกว่าลงพิษไปอยู่ในคุกในตารางแล้วก็มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่สามารถทำให้คนในนั้นเขารู้สึกว่ามันมีความสุขอีกแบบถึงจะมันมีความทุกข์อยู่แต่มันมีความสุขอีกแบบนึงแล้วก็สามารถทำในสิ่งที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์ขึ้นมานะครับอาจจะดูแบบทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมองเงินว่าไรประโยชน์ไม่ใช่นะครับทุกคนมีประโยชน์ทุกคนสามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆนะครับมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าเมื่อทุกคนออกมาแล้วและหลายคนในปัจจุบันนี้นะครับมันไม่เหมือนแต่แรกพี่น้องครับณวันนี้มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกับการที่ว่าเราดูโทษเราบูลลี่เราไม่ชอบเราไม่เอานะครับณปัจจุบันนี้หลายท่านก็หลายคนก็อาแค้นครับเพื่อที่จะให้ทุกคนที่กลับมาได้เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติทุกคนที่กลับมาได้เป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่ารอบมาแล้วไม่ดีแล้วก็ต้องกลับไปที่ตรงนั้นแล้วนะครับไปทำให้ดีก่อนในนู่นก่อนคอยออกมานะครับพี่น้องครับเอาละกลับมาอีกเนื้อหาสาระอีกอย่างนึงนะครับแต่เดียวก็เร่งในเรื่องของที่ดินที่ราชพัสดุนะครับเมื่อพี่น้องได้รับฟังว่าบางทีที่ดินราชพัสดุนี่คือแบบไหนใครดูแลหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับก็เป็นสำนักงานนะครับที่ดินนะครับก็ที่ราชพัสดุก็จะมีจากส่วนของกรมธนารักษ์นะครับดูแลก็จะมีประจำจังหวัดต่างๆนะครับที่ดินถุงเหลียงสัตว์อันนี้ก็เป็นอย่างนึงไล่ๆพื้นที่นะครับไล่ๆชุมชนไล่ๆอำเภอก็คงจะเคยได้ยินนะครับในเรื่องของที่ดินเลี้ยงสัตว์นะครับหรือที่เรียกย่างเป็นทางการว่าที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์นะครับคือที่ดินของรัฐประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองชายรวมกันนะครับพี่น้องครับจำไว้นะครับที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแผงราคาผนิตจัดสั้นเผื่อให้ประชาชนในชุมชนนะครับชายเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการนำปศุสัตว์นะครับเช่นโคกระบือไปเลี้ยงหรือปล่อยให้กินรวมกันนะครับไปห้ากินรวมกันนะครับลักษณะสำคัญของที่ดินประเภทนี้ได้แก่กรรมสิทธิ์เป็นของรัฐนะไม่มีผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ส่วนตัวใดนะครับพี่น้องครับกรรมสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์เป เป็นของรัฐไม่มีผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ส่วนตัวได้โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นเช่นองค์การมหาชนตำบลอบต.นะครับหรือว่าเทศบาลเป็นผู้ดูแลรักษาและควบคุมการใช้ประโยชน์นะครับพี่น้องครับการออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินที่ห้ามออกเอกสารสิทธิ์นะครับนะที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นที่ดินที่ห้ามออกเอกสารสิทธิ์เช่นโฉนดที่ดินหรือหนอซ้อซ้ำให้แก่บุคคลใดเป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะครับการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์ประชาชนทุกคนนะครับในชุมชนหรือในท้องถิ่นมีสิทธิใช้ประโยชน์รวมกันในการนำสัตว์มาเลี้ยงแล้วก็ไม่สามารถแต่ไม่สามารถนะครับแบ่งแยกหรือนำไปใช้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างท่าวอนส่วนตัวใดนะครับหนึ่งจากกฎหมายคุ้มครองที่ดินประเภทนี้นะครับย่างเข็มงวดหากมีการบุกรุกนำไปค่ายหรือออกเอกสารสิทธิ์กับที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์เอกสารสิทธิ์เหล่านั้นจะชื่อเป็นหมวกขาทันทีนะครับถ้ามีเอกสารสิทธิ์ถือไปทับกับถุงเลี้ยงสัตว์เอกสารสิทธิ์เหล่านั้นจะชื่อเป็นหมวกขาทันทีหากคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องที่ดินถุงเลี้ยงสัตว์คุณสามารถที่จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตทับซ้อนกับที่ดินส่วนตัวของคุณหรือหมายนะครับคุณต้องการตรวจสอบพิกัดหรือซ่าหรือสถานะที่ดินถุงเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของที่ดินเลี้ยงสัตว์นะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็มีเรื่องที่เราจะต้องคอยที่จะติดตามนะครับไล่พื้นที่ทีเดียวนะครับพี่น้องครับอ่ะมีที่ดินทบ5ที่ดินทบ5นะครับที่ถูกต้องคือเป็นพบท5ที่ดินทบ5ที่เขาเรียกนะครับที่ถูกต้องคือพสพบอยไม้ททหารนะครับ 5.5 ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายนะครับอันนี้จริงๆเป็นใบเซ็ตแสดงการเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีดอกยาออกโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นอบต.เพื่อให้ทำการประโยชน์ในที่ดินมือเปล่าหรือที่ดินรัฐนำมาจ่ายบำรุงท้องถิ่นข้อเท็จจริงที่ดินแบบนี้นะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองมีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้นนะครับไม่สามารถนำไปออกโฉนดใดนะครับความเสี่ยงสูงที่ดินส่วนใหญ่มักทับซ้อนกับเขตที่ดินของรัฐเช่นป่าสงวนแล้วก็ที่สาธารณะซึ่งรัฐอาจเรียกคืนได้ตลอดเวลานะการซื้อขายทำได้เพียงการเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีนะครับที่อบต.ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์นะสนับที่ดินนะครับการปลูกสร้างนะสามารถสร้างบ้านแล้วก็ข้อบ้านเหลือที่ได้แต่ต้องรับอนุญาตจากอบต.ก่อนการเปลี่ยนโฉนดนะเป็นโฉนดนะครับสามารถทำได้เฉพาะพื้นที่ที่รัฐอนุญาตแล้วก็อยู่นอกเขตที่ดินห่วงห้ามโดยต้องรอโครงการเดินสำรวจออกโฉนดของกรมที่ดินนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคล้องที่ดินนะครับเป็นที่ดินก็เรียกว่าพี่น้องอาจจะแรงกว่าทบ5นะครับจริงๆมันก็คือเขาเรียกว่านะครับพบท5พสมพไวไม้แล้วก็ททหารแล้วก็เลข5พี่น้องครับเอาละที่นี่มาเรื่องราวที่เป็นประเด็นนะครับไล่พื้นที่พี่น้องครับระหว่างทะเลกับที่ดินของเราบ้านผมติดทะเลแต่ดีว่าบ้านผมมันถูกขว้างด้วยถนนนะครับถนนของรปช.แล้วนะครับนะแล้วก็ถัดจากถนนของรปช.ก็จะเป็นทะเลนะครับซึ่งผมที่บ้านก็ไม่เหมือนห้านะครับแต่ถ้ากว่าที่ดินของผมไม่มีการกันขว้างด้วยถนนนะครับแล้วก็ติดกับเล่เลยเราจะต้องมีโฉนดของเรานะครับก็เรียกว่าโฉนดหรือว่าเป็นเขตปักปันนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในการมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีข้อมูลนะครับของราชการอยู่แล้วนะครับนะเขาก็จะไปดูนะครับในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเขตของเรานะครับในปัจจุบันเนี่ยสำหรับบ้านหรือที่ดินที่มันติดทะเลเนี่ยอาจจะเป็นเขตที่มันมีปัญหาหลายเขตเพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วก็กินที่ดินมาเรื่อย

เล่นแนวปะการังแล้วก็ปฏิชุมน้ำนะจ่ายฟังถีอิทธิพลน้ำทะเลข้าวทึ่งนะครับหน่วยงานรัฐในการบริหารจัดการมีครบเขตและก็หน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญดังนี้หน้าที่รับผิดชอบรักนะครับอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูดูแลรักษาป่าชายเลนทรัพยากรสัตว์ทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลหายากและก็ระบบนิเวศนะครับจัดพื้นที่คุ้มครองกำหนดเขตพื้นที่ครอบครองทรัพยากรทะเลและชายฝั่งและก็ป่าชายเลนป้องกันกันกัดเซาะเฝ้าระวังกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะอันนี้โดยตรงนะครับโดยตรงที่มีปัญหาระวังน้ำกัดเซาะนะครับทะเลน้ำกัดเซาะมากขึ้นมาเรื่อยๆมาชายหาดและก็มาพื้นที่ดินนะครับที่ห้องเรานะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งที่10นะครับดูแลรับผิดชอบควบคุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและก็กระบี่นะครับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนสวนะครับรับผิดชอบงานวิจัยและก็ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลพื้นที่นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพี่น้องครับมันก็มีอยู่ที่สะพานอินนะครับพี่น้องครับก็อาจจะชุดที่ทัดจากมันมีอยู่ชุดที่ทัดจากโรงเรียนสาผชังนะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกศูนย์นะครับก็จะอยู่ที่แลมันว่าด้วยนะครับพี่น้องครับก็ส่วนทรัพยากรตรวจสอบรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับรวมถึงมาตรการคุ้มครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ใจฟังนะครับแล้วก็ทางพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำกัดเซาะกัดเซาะใจฟังนะครับนี่ก็พี่น้องสามารถติดต่อได้เลยนะครับอีกหน่วยงานนึงก็คือพี่น้องกับของกรมเจ้าท่านะครับนะซึ่งอำนาจเจ้าท่าบริเวณใจฟังก็นะครับควบคุมกันกับดูแลพื้นที่ชายหาดนะครับด้วยการควบคุมสิ่งปลูกสร้างหลงลำลำน้ำและก็การจัดระเบียบการเดินเรือนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เจ้าท่าพี่น้องจำไว้นะครับอำนาจเจ้าท่าบริเวณชายฝั่งนะครับอิงตามพรบการเดินเรือในน้ำน้ำไทยควบคุมครอบคุมการกำกับดูแลพื้นที่ชายฝั่งชายหาดการควบคุมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำและการจัดระเบียบการเดินเรือนะครับโดยกรมเจ้าท่าและก็หมออำนาจบางส่วนอันนี้แหละที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเจ้าท่าหมออำนาจบางส่วนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับนะหรือว่าเทศบาลนะครับไม่มีอำนาจลักในการจัดการพื้นที่ดังกล่าวนะครับนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นอยู่นะครับนะอาจจะเวลามีปัญหานะครับพี่น้องอาจจะไปแจ้งเทศบาลนะครับของเทศบาลต่างๆนะครับที่มีพื้นที่ชายฝั่งนะครับนะดูแลรักษาชายหาดเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลห้ามมิให้ผู้ใดขุดลอกหรือกระทำการใดๆเปลี่ยนแปลงสภาพรองน้ำนะครับชายฝั่งทะเลนะครับพี่น้องจำไว้นะครับควบคุมสิ่งปลูกสร้างการสร้างสิ่งหลวงลำลำน้ำเช่นท่าเทียบเรือเคลื่อนกันขืนหรือสิ่งปลูกสร้างรุกลำชายหาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อนดำเนินการเสมอนะครับนะจัดระเบียบการเดินเรือควบคุมการจราจรทางน้ำจอดเรือการสั่นจอดและก็ความปลอดภัยในบริเวณชายฝั่งนะครับอันนี้ก็เจ้าท่านะครับสำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการบังคับใช้กฎหมายและการออกใบอนุญาตนะครับต่างๆดำเนินการโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ตหากคุณต้องการทราบรายละเอียดนะครับเฉพาะเจ้าจงสามารถบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือได้ตรงจุดต้องการตรวจสอบขั้นตอนข้ออนุญาตปลูกสร้างริมฝั่งหรือในทะเลนะครับต้องการร้องเรียนปัญหาอะไรก็บุกรุกพื้นที่นะครับก็ใช้หาดหรือการเดินเรือนะครับต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสาขาภูเก็ตเพื่อขอรับเอกสารที่เอามาข้ามนะครับพี่น้องครับที่เอามาข้ามนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับอีกหน่วยงานนึงนะครับคือกรมเจ้าท่าตัวนี้ที่ต้องไปเคลียร์นะครับเมื่อเกิดปัญหาชายฝั่งนะครับพี่น้องสังเกตว่ามันจะมีกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับนะมีกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรนะครับแล้วก็เทศบาลนะครับหรืออบต.ในพื้นที่นะครับนะที่ดินนะครับซึ่งเป็นที่ดินของเขตต่างๆมันจะเป็นทลังเมืองนะครับหรือว่ากระทู่นะครับก็ต้องรวมกันในการตรวจสอบนะครับนะในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่น้ำล้อมรอบและก็ที่ดินบางส่วน
ที่เป็นที่ดินของพี่น้องประชาชนนะครับตามหน่อซ่อซี่หน่อซ่อซ้ำ

มันติดใช้ฟังใช้เลยนะครับนะส่วนที่เป็นแบบอื่นนั้นไม่ผือเพราะว่าล่วงกับล่วงไม่ผือนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาฝากนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของป่าขนุนนะสวนป่าบางขนุนนะครับมีสวนป่าบางขนุนในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เรามาเลยลักษณะสวนป่าบางขนุนเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของป่าเสื่อมโทรมนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตป่าเสื่อมโทรมไม่แรงในป่าเสื่อมโทรมดีกว่าเอาป่าขนุนก่อนนะครับสวนป่าขนุนนะครับซึ่งตอนนี้ในสวนป่าขนุนนะครับก็ผู้ที่ดูแลนะครับแน่นอนก็คือทางกรมนะครับกรมป้องกันนะครับที่หนึ่งแล้วก็ที่สองแล้วก็ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการลาดตระเวนอยู่ตลอดนั่นคือหน่วยของเฉพาะกิจนะครับของรักษาฟังนะครับของกรมรักษาฟังที่ซ่องนะครับกับทางทหารเรือนะครับก็อยู่ในพื้นที่ในการดูแลนะครับบางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งนะครับในการเขาเรียกว่าเสี่ยงไม่ใช่การทำกระทั่งในเรื่องของอาวุธไร้ไม่ใช่นะครับการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างนะครับในส่วนของปฏิความไม่เข้าใจนะครับณปัจจุบันก็ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนะอย่างไรทุกคนก็อยู่ในป่าได้นะทุกคนอยู่ในป่ากันนุ่นได้นะครับแต่จะต้องมีกฎกติกาอย่างไรสำหรับคนที่อยู่แล้วนะครับนะมันมีกฎกติกาไม่ใช่ว่าเราไปหยิกทันอะไรแบบนี้ไอ้นั่นก็คือเรื่องนึงนะครับนะสำหรับในเรื่องของสวนป่าบางขนุนนะครับ

ครับพี่น้องกำลังรับฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับในช่วงเวลาสุดท้ายพี่น้องครับส่วนป่าบางกระนุ่นส่วนป่าสงวนในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สำคัญคือส่วนป่าท่านนันทนาการการนันทนาการส่วนป่าบางกระนุ่นนะครับชื่อคือป่านันทนาการส่วนป่าบางกระนุ่นตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับป่าบางกระนุ่นนะครับตำบลเทพสตรีอำเภอทล่างห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ30กิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่ป่าพื้นราบพื้นใหญ่นะครับที่เลื่อยยู่นะครับก็ทำหน้าที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวและการแล่งเรียนรู้เชิงนิเวศนะครับพี่น้องครับในขณะนี้สมัยก่อนเนี่ยนะครับนะพมโรงข้อมูลนิดนึงว่าเราเลือกปลาประมาณ800กว่าไร่นะครับจะเคยมีอยู่ประมาณเกือบ 3,000 กว่านะครับพี่น้องครับนะณปัจจุบันนะครับพี่น้องครับทางหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ช่วงที่เป็นคำสั่งคสช.นะครับได้เอากลับมานะครับแล้วก็เป็นจำนวนเป็นพันรายพี่น้องครับแล้วก็รวมๆแล้วก็เกือบ2,000กว่ารายนะครับณปัจจุบันป้านะครับก็ได้มีการข้อฉายนะครับในหน่วยงานต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแต่ก็อยู่ในขั้นตอนในการข้ออยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์พยาบาลนะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของทางกองทัพเรือนะครับในเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเดิมๆของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของในเรื่องของสุสานกูโบพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็ทางมัสยิดกลางนะครับแล้วก็ทางสำนักสงฆ์แล้วก็อื่นๆอีกมากทีเดียวนะครับในการใช้ส่วนป่าให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับแล้วก็ตั้งอยู่ติดๆกันกับบ้านผู้สมพานนะครับพี่น้องครับแล้วก็ติดอยู่กับบางมะเล่านะครับนะแล้วก็พื้นที่ของมหาลัยเป็นถึงของวิทยาลัยนะครับอาชีวะนะครับเทคนิคทลางนะครับพี่น้องครับนี่ก็เรื่องราวของป่าขนุนนะครับสุดท้ายใจสุดพี่น้องครับหมดเวลาแล้วนะครับเรียกเดียวก็ได้อ่านข่าวกันไปนะครับในส่วนของยานุยนะครับนะตอนนี้นะครับในส่วนของยานุยตอนนี้ก็ถือว่าเป้าหมายติดประกาศนะครับสร้างหรือ39ซิ่งปลูกสร้างหัดหนุ่ยนะครับภายในวันที่9กรกฎาคม2569นะครับเจ้าหน้าที่เป้าหมายฝ่ายปกครองและก็ตำรวจลงพื้นที่หัดหนุ่ยกตะการุ่นนะครับการุ่นจังหวัดภูเก็ตติดประกาศตามมาตรา45นะครับสร้างผู้ครอบครองหรือท่อนซิ่งปลูกสร้างและก็ซิ่งกีดขวางรวม39รายการนะครับพี่น้องครับก็นี่คือทางป่าใหม่นะครับพี่น้องครับเอาละครับงดเวลาลงตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามพี่น้องครับรายการท้องถิ่นของเรานะครับเจอกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้พี่น้องครับสวัสดีครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
3: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

สัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทางข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตำบลกำมลาเปิดให้บริการประชาชนแบบครบวงจรพร้อมดูแลสุขภาพเชิงรุกเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดการอบรมผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกรมป่าไม้เดินหน้าทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกะลนอำเภอเมืองภูเก็ตโดยล่าสุดนำประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าที่จะเข้าทำการรื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมายและเทศบาลนครภูเก็ตเร่งศึกษาปรับปรุงโรงงานคัดแยกขี้เถ้าหนักภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตหลังเปิดใช้งานมานานกว่า20ปีและหยุดดำเนินการไปก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันในข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตำบลกำมะลาเปิดให้บริการประชาชนแบบครบวงจรพร้อมดูแลสุขภาพเชิงรุกเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้วันที่19มิถุนายน2569นายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีหรือพอ.สว.จังหวัดภูเก็ตณพื้นที่ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายณดัยใจแข็งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษและปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยนายจรูญกอบโกยนายองค์การบริหารส่วนตำบลกำมะลาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำมะลาผู้แทนส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางการแพทย์อาสาสมัครพอ.สว.ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการจำนวนมากหน่วยแพทย์อาสาพอ.สว.ของจังหวัดภูเก็ตได้จัดบริการด้านสุขภาพที่หลากหลายแก่ประชาชนประกอบด้วยบริการทันตกรรมบริการตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตาบริการแพทย์แผนไทยการคัดกรองมะเร็งเต้านมการแจกแว่นสายตาแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นรวมถึงบริการตัดผมฟรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนในการนำบริการด้านสุขภาพออกสู่ชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตวันนี้วันที่19มิถุนายน2569นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กิจกรรมการอบรมผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ห้องจามจุรี1และ2โรงแรมภูเก็ตเบอร์ลินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีนายเรวัตอารีรอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวส่วนทางด้านนายเรวัตอารีรอบนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะไฟฟ้าการบริหารจัดการจราจรรวมถึงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรมป่าไม้เดินหน้าทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตล่าสุดได้มีการนำประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมายวันนี้วันที่19มิถุนายน2569นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดหนุ่ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ซึ่งลงนามโดยอธิบดีกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติซึ่งทางด้านนายนันทดรเพชรดีนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการกรมป่าไม้เปิดเผยว่า พื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยมีเนื้อที่รวม15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนมีจำนวน39รายการประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างที่เหลือจากการดำเนินการในปี2563รวมถึงรั้วและสิ่งกีดขวางต่างๆและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567สำหรับการติดประกาศครั้งนี้ดำเนินการอย่างเป็นทางการเนื่องจากผู้ครอบครองไม่ได้มารับทราบคำสั่งด้วยตนเองเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยกำหนดให้รื้อถอนทั้งหมดภายในวันที่9กรกฎาคม2569หากพ้นกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการรื้อถอนทันทีและผู้ครอบครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งนี้พื้นที่หาดนุ้ยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลจังหวัดภูเก็ตรวมถึงศาลอุทธรณ์ภาค8ได้มีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายที่ดินและกฎหมายสิ่งแวดล้อมขณะที่ปัจจุบันคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและชั้นฎีกาอย่างไรก็ตามการเร่งรัดดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมปิดท้ายกันที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตเร่งศึกษาปรับปรุงโรงงานคัดแยกขี้เถ้าหนักภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตหลังเปิดใช้งานมานานเกือบ20ปีและหยุดดำเนินการไปก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือร่วมกับนายเฉลิมพรปิยะณรงค์โรจน์ปลัดเทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และวางแนวทางการปรับปรุงโรงงานคัดแยกขี้เถ้าหนักซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดปริมาณวัสดุที่ต้องนำไปฝังกลบและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทางนี้เทศบาลนครภูเก็ตให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูโรงงานให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระหว่างการรอปรับปรุงพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตปิดกั้นพื้นที่บริเวณโรงงานคัดแยกขี้เถ้าหนักพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันอันตรายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเข้มงวดพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.ข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหางานมาถึงแล้วโดยกฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 16:00 น.ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานคุณวุฒิที่กำหนดและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์กฟผ. www.eget.co.th/home/recruitment หรือ Facebook Page eget career สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอกโทรศัพท์หมายเลข024365348หรือ094222607ในวันและเวลาราชการคำเตือนจากกฟผ.กฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้หากสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข024365348หรือ094222607ในวันและเวลาราชการพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรืองกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
5: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
6: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
7: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
8: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
9: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
10: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
11: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
4: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07621-3730ในวันและเวลาราชการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07639-1126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
12: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
17: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
16: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับทรัพย์สินที่เราทำการซื้อขายกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เมื่อผู้ซื้อตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ซื้อขายกันว่ามีความชำรุดบกพร่องเช่นนี้ผู้ซื้อจะทำอย่างไรและจะเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดได้หรือไม่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทรัพย์สินที่ซื้อขายกันโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นซื้อเพชรแล้วพบว่ามีรอยร้าวบนตัวเพชรเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมราคาหรือซื้อบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับการอยู่อาศัยและต่อมาพบว่ามีผนังแตกร้าวหรือน้ำรั่วซึมเป็นเหตุทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือซื้อรถยนต์ที่ผู้ขายไม่นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ติดรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นสาระสำคัญในการใช้รถยนต์เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญากรณีทั้ง3ตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความชำรุดบกพร่องซึ่งหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการซื้อขายแม้ผู้ขายจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายได้โดยความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขายอันผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือมีอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายหรือในเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ขายหากเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นภายหลังผู้ขายไม่ต้องรับผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อในทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องสรุปได้เป็น4กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ถ้าผู้ซื้อทรัพย์สินได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่มีอยู่ชนเช่นซื้อรถยนต์มือ2แล้วผู้ซื้อทดลองขับรถก่อนรับมอบรถยนต์พบว่าเครื่องยนต์กระตุกและมีเสียงดังกรณีที่2ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นอันเห็นได้ประจักษ์ในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนเช่นรถยนต์ที่ซื้อขายเป็นรูรั่วบนหลังคาและมีการอุดรอยรั่วอย่างชัดเจนและผู้ซื้อเห็นแล้วยังรับรถที่ซื้อนำไปใช้กรณีที่3ถ้าทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องนั้นได้ขายทอดตลาดซึ่งโดยปกติแล้วทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดผู้ซื้อย่อมทำการตรวจตราทรัพย์สินก่อนเข้าเสนอราคาประมูลอยู่แล้วหากพบความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อก็คงเลือกที่จะไม่เข้าเสนอราคาประมูลนั่นเองกรณีที่4มีข้อสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเช่นในสัญญาซื้อขายรถยนต์ระบุว่าถ้าพบความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวทั้งนี้ถ้าผู้ซื้อมีสิทธิ์ฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: นี้คือรายการโรควันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามโรควันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569สำหรับวันนี้ดิฉันน้อพันพรายพันและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถดับคอมสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

อิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่ง

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรม

พระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาลกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการ
1: ระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
3: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมว่ายิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
2: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
4: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระ ทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองคณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
5: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI+อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
6: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
5: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
7: ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนท์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช ปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของไบโอเบสยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
8: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุนฟอเร็กที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริง ส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
9: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้คนดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เพื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
8: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
10: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
11: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60/40นะคะผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ค่ะโดยเริ่มในวันที่15มิถุนายน2569

0: เข้าไปหาผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการฉายซิดนะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะบนซีแพลตฟอร์มหลักนะคะได้แก่ Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food แล้วก็ Robinhood ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายค่ะและก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะคะภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus นะคะ60-40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยท่านสามารถเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food และก็ Robinhood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐมุ่นเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์นะคะสู่บริการ Delivery ครั้งนี้ค่ะเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุนะคะผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานและก็ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารนะคะรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับ Shopee Food เนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันด้านไลน์แมนเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบสิทธิ์นะคะพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถใส่โค้ดนะคะ LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมนะคะรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการแล้วก็รับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ค่ะในส่วนของ GrabFood เนี่ยจัดแคมเปญสนับสนุนนะคะผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ด้วยส่วนลดค่าอาหารนะคะผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มและก็บริการส่งฟรี Grab Save นะคะสูงสุด5กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายค่ะถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาเชื่อมโยงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยขยายช่องทางการค้านะคะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการจ้างงานในระดับชุมชนนะคะโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40เป็นกลไกสำคัญค่ะในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีนะคะและก็แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนนะคะลงสู่ร้านค้าและก็ชุมชนค่ะและก็เศรษฐกิจท่านรักอย่างถั่วถึงอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพนะคะชีวิตของประชาชนอย่างนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้

และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเ ื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็ก และเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 น.บราซิลพบเฮติเวลา 7:30 น.และในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา 2:00 น.สุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 น.การแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แม็กอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cup S Cola South East Asian Girl U18 วอลเลย์บอล Championship 2026ระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนี้และ ABC S Cola Girl U18 วอลเลย์บอล Championship 2026ระหว่างวันที่1-7 กรกฎาคมณเทอร์มินอล21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.ส่วนรายการ ABC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา 19:00 น.ไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13-29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉิดแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอนูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสัตว์เสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรวญว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7 คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถ2 แถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียง2 คนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6 ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถ2 แถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่3 แยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ฐานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ศ.4 1 ปีก่อนสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบ100 ฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายยังแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉ

ทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแยงบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแขวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม่ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวน

ออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวกวนพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม่หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่การค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่กวนบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตร็ดเตในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังร้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใส่ไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ว
วันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่27กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
6: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
7: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
1: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
8: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
3: under the Government the Public Relations Department
2: on FM 96.75 MHz
4: Right now, you're with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment
3: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together
2: right here on Babe Tonight.

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์อันตาสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
8: นายรัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่า การประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ11และฮ12นะกี้ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ 25 ถึง 28 มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวนะ3ย่านมิดทาวน่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาอะไรแบบเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเลยว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของเอาไปภูเบศทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย์
2: ค่ะ ก็เตรียมทำข้อมูลอะไรอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะแล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
2: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ oh. ตอนแรกว่าจะไม่ไปตั้งหน่อย
1: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
2: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
1: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
1: โอเคเลยครับ
2: ค่ะ
1: กาซิดีนป่ะตัวกาซิดีนป่ะ
2: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะ
1: โอเคครับ
2: ก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูก แล้วก็หมอเนี่ยจะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซีดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนใน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้หลายหลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขานะคะเพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนแบบว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ลาดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่ๆแบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอะนะคะมีรสฝาดจึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผู้พองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทน ะคะเซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวกแอลฟาเมงโกสตินแกมมาเมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยๆเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสาร AGE นะคะ AGES นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไทรอปโตซิสนะคะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยปรึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะ
1: ครับ
2: ก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพลอปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะ
1: ค
2: ือเซเนเซนส์ไฟโบบลาสต์เซลล์นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
2: น
1: ี้
2: อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารแอลฟาเมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่มโกรทแฟกเตอร์นะคะเช่นแพเรตดีไรฟ์โกรทแฟกเตอร์หรือว่าวาสคูล่าเอนโดเทเลียมโกรทแฟกเตอร์ซึ่ง กรดแฟกเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษินาไกรลาศนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและ101นะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
1: uh-huh.
2: แล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะ
1: ค
2: ะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะมีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วัน แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
1: ครับ
2: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่แตกต่างก
1: ันใช่
2: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานเนี่ยที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
1: ครับ
2: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาพบว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นนะคะก็ช่วยได
1: ้
2: คือจริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
1: หรอจะเหม็นแบบมันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
1: ครับ
2: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสนึงในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซิดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว่าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะแล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะซ
1: ึ
2: ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะทีนี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซิดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบหยิบยากาซิดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะเขาก็พบว่าตัวกาซิดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มเข้าบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีการใช้กันนะคะ
1: ค
2: ก
1: ็
2: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพรเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะ ไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า
1: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: เออครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ อ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส
1: ้
2: นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
1: อ
2: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
1: โอ้แค่ใครอยากได้แกงส้มแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลแคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
2: ใช่แต่จริงเล่มน้องไส้ก็ดีนะคะ
1: ดีทั้งคู่เลย
2: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
1: ใช่
2: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่าย3นะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได
1: ้อันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
1: ัน
2: นี้ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ27มิถุนายนแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเลิมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาติพลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาติพลาน้ำอัญชันชาหูเสือ นะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยพอลูชิลนะคะลด 20% นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮอ 11-12 นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
1: นะ
2: จะเป็นสมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
1: ที่
2: เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปที่งานเลย
1: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
2: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่าย3เนาะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
1: 2รอบ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย2
1: บ่าย2ใช่ค่ะใช
2: ่ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแซ่นะคะหอมแซ่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
1: รังจืดหนองทะเลของดี
2: ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
1: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นดร.ต้องบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มนะฮะครับ
2: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
1: พลูลงยาพลูลงยา
2: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
1: าก
2: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
1: กลิ่นจะฉุนกว่า
2: ใบกะเพราปกติ
1: กลิ่นจะแรงกว่า
2: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็ กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะคะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
1: ก็ชื่นใจ
2: ใช่ใช่คือปีที่แล้วหนูอยากได้มากเลยหนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสูตรไสยหวานนะคะก็สูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ไอตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
1: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบนมจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ.11 ฮ.12 เดินทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่มันกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์กับเสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสดีนเปลือกมังคุดของไพพุเบศซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: ลู ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

เปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะอภัยภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนมสายจะตัดแล้วก็อยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่โอเคครับถ้าโทรได้โทรนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ02-290-0473ครับสายนี้จากไหนครับ
2: จากพิทิพย์ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพิทิพย์จากมาเลเซียเชิญพิทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
2: อยากมันโคตรดีจริง
3: ๆค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
2: ค่ะก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมันโคตรมาฝันก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
2: ใช่แอลกอฮอล์แช่
1: ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิวไม่กันใช่ไหม
3: จะคลายเคืองได้ในบางแห่ง
1: ครับผมครับครับโอเค
2: มันเจือจางด้วยน้ำด้วยมันใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ได้เจ
1: ือ
2: จางเป็นน้ำ
1: โอ้ก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเน
2: า
1: ะใช่
2: ค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันตากไว้ให้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
1: อืมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพอแก่แม่แก่เขาเอ้ยเขาร้อยเปลือกคุณไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับไม่ต้องฟังวิทยุครับคุยทางโทรศัพท์ครับ
4: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ครับให้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมคะ
3: เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำสารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
4: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
3: แผลสดแผลเรื้อรังค
1: ่
3: ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
3: ใช่แผลกดทับก็ได้
4: คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆนะคะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่ามันสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
4: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค่ะ
3: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
4: อ่
3: ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
1: มัน
3: ก
1: ็ไม่ค่อยอันตราย
3: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
1: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
4: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ
1: ลองได้ครับ
4: ขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะค่ะ
1: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
4: เม็ดเล็กๆค่ะ
1: เหมือนผดเหรอ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: คล้ายๆผดเหรอ
4: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรอีสุปอีไตอะไรเงี้ยนะค่ะแต่ไม่ใช่อีสุปอีไต

0: มันในโทรศัพท์พี่นี่มันมีของไพทูเวทนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
1: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
0: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะก็จะขึ้นอะไรมาเรื่อยๆไม่ทราบจะกดตรงไหน
2: สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
0: แล้วทางโทรศัพท์ตรงไหน
1: ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
0: แต่ยังไม่ได้ถามเลยค่ะ
2: เอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
0: ค่ะ
2: แล้วก็02
0: ค่ะ
2: 877
0: 877
2: 10
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 02-02-877-10นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
0: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหม
2: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
1: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
2: มีคำถามไหม
0: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ได้ค่ะ
2: ได้เบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
0: ค่ะ
2: 086
0: ค่ะ
2: 563
0: 563ค่ะ
2: 1123
0: 1123ค่ะ
2: 0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
0: ยังพี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องวนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
1: น้ำลายสอช่วงสายๆเหรอคะ
0: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
1: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
0: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
1: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
0: อ๋อค่ะกินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
0: อ๋อไม่มีค่ะยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เคยซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมและอาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงนะคะ
1: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะเพ
0: ิ่
1: งมาเป
0: ็
1: น
0: ค่ะใช่นะค่ะ
1: ทีนี
0: ้คือ
1: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
0: หมอใส่ค่ะ
1: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
0: หมอเคยเป็นบ่อยแค่กดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
2: เคยเป็นกดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูอะค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีอ่ะน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิด

0: ขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กดไหลย้อนบางคนค่ะ
1: เหรอตอนนี้พี่ก็เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินให้การ์ดิทอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
0: คือถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
1: ้
0: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เคร่งครัดขึ้นนะคะ
1: น้องค่ะมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
0: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
2: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
0: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
2: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดีเนาะเอามาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มใหม่เพิ่มเติมนะครับ
1: ค่ะ
2: โอเคครับ
1: ค่ะขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
0: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใช่อ
2: าจจะรำคาญหน่อย ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
3: อยากถามว่าไออ่ะค่ะไอมันไอนานอ่ะ
0: ค่ะ
3: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะ
0: มีคนไข้
3: มีแบบ
0: มีอะไรคะ
3: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวอยู่ในลึกๆตรงคอค่ะไอออกมาขากออกมามันก็เหนียวอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
0: อ๋อค่ะ
2: มีเสลดอยู่เหมือนก
0: ัน ก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมาม ันประมาณนั้นไหมคะ
3: ค่ะแล้วมันเรียรังมาเป็นเมื่อนานมาเป็นปีอะค่ะ
0: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
3: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่ยานอนหลับ
0: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเหมือนกัน
2: ภูมิแพ
0: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟู่เงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
3: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกแต่ข้างในโรงพยาบาลไม่มี
0: ค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะ
3: มันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
0: ทีนี้คนไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆอ่ะ
3: ไม่กินข้าวอ่ะอย่างนั้นมีแต่นานๆที่จะกินหวานค่ะ
0: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มันเป็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบตก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไลโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
3: เจ้า แล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื้
2: อยาเมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
3: ไม่ได้จดค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับ
3: ค่ะ
2: จดพร้อมยัง
3: ค่ะ
2: 02
3: 02
2: 02
3: 02
2: 877
3: 877
2: 10
3: 10
2: ผมทวนยาวๆนะ0202 877-10ตรงนะ
3: จ้า
2: อีกเบอร์นึงครับ086
3: 086
2: 563
3: 563
2: 1123ครับ
3: 1123
2: อ่าฮะครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาท้ายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
4: ฮัลโหลเนื้อมังคุดน่ะมีประโยชน์ไหมทำไมบอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
2: เอาเนื้อมังคุด
0: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ได้เย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะ
4: แล้ว
0: ก็น่าจะประมาณ
4: ประโยชน์เพราะมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
2: คนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
0: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
2: เปลือกเนี่ยเอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
4: ้คร
2: ับ ครับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
4: ครับผม
2: ครับ
4: งานที่3ย่านนิทราวันไหนบ้างนะ
2: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
4: ศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะครับจะไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
4: ก็โอเคขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
0: ค่ะครับ
2: ครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายก การสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี
8: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1-1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0-1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียอาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปีแอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4-0ปี2004ชนะ6-0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7-1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา5:00 น.กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา2:00 น.และตุรกีพบปารากวัยเวลา10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกซนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

รมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงข้อความสำคัญเนื้อหาสำคัญในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วเราไปกราบนมัสการแล้วก็พบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ถึงวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าให้อ่านพระไตรปิฎกก็จึงมาชักชวนผู้ฟังมาร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดว่าก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราทำจบได้ในกระบวนการนี้ความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางก่อนที่จะมาคุยกับผู้ฟังพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทั้งแปลฉบับนั้นแปลฉบับนี้บางครั้งสงสัยไม่เข้าใจยังไงไปดูภาษาบาลีบ้างไปดูที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆอธิบายไว้บ้างเราก็นำมาพูดคุยท่านผู้ฟังคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยฟังแล้วดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันใช่ไหมยังไงเราก็ไปศึกษาดูจากในตำราคัมภีร์เพิ่มเติมบางทีเรื่องราวตรงไหนจบตรงไหนแล้วเราดูต่อไปจะเป็นยังไงอ่านมาก่อนบ้างไปดูตามหลังบ้างความรู้ของเราก็กว้างขวางขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกวันเสาร์ต้องเป็นประจำทางสถานีวิทยุนี้ท่านฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูทาง YouTube ดูทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็ติดตามได้อีกประการหนึ่งก็คือรายการธรรมารับอรุณของเราเนี่ยคุณเดินใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังบางคนก็ชอบฟังนิทานบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติทีนี้สำหรับท่านที่ชอบศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็จะมีส่วนที่เข้ากันก็คือวันพฤหัสกับวันเสาร์แบบนี
0: ้เจ้าค่ะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่วันพฤหัสนั้นจะเป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่เอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังโดยไม่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่วันเสาร์นี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกคือเรียงตามลำดับเลยเอามาอธิบายโดยไม่อ่านให้ฟังนี่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองเรียงตามมาลำดับอยู่แล้วแต่วันพฤหัสเนี่ยไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับบางทีเอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาพูดคุยให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันกับช่วงของสำคัญชีวิตที่อันนั้นจะไม่ได้เน้นพระสูตรเลยจะเน้นเฉพาะการนำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้บางทีต้องพลิกแพลงหลากหลายรูปแบบมันก็จะไม่ตรงเป๊ะกับเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะมันต้องเอาไปดัดแปลงในบางเคส
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือในพูดถึงท่านผู้ฟังบางคนที่ไปฟังในช่วงอื่นๆต่างๆแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีที่สอนในพระไตรปิฎกในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้หน่อยว่ามันแยกเป็นรายการรายการกันไปเป็นคนละอย่างการต้องการศึกษาในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นนี้ที่เจาะจงมาก็จะคลังพระสูตรนี่แหละอ่านได้ฟังเลยนั่นคือทุกวันพฤหัสถัดมาก็จะเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกมีอธิบายให้ฟังในทุกวันเสาร
0: ์
1: ส่วนใต้ร่มบริบทก็ด้วยเอาหัวข้อแม่บทมาอธิบายอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องไปอย่างไรอย่างไรอันนั้นทุกวันพุธในร่มบริบทก็จะมี3รายการนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวเดียวกันกันที่ชอบฟังก็แยกเลือกฟังให้เหมาะสมกันละกันเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เชิญ
0: ไปแล้วใครที่ชอบการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็ฟังทุกเช้าวันอังคารถูกไหมเจ้าค่ะ
1: นั่นคือช่วงของจิตตวิเวกใช่
0: เจ้าค่ะทุกเช้าวันอังคารจิตตวิเวก และถ้าจะฟังว่าอะไรมาปรับใช้ในชีวิตบ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะจัดร่วมกับคุณทรงพลชูเวศในบางสัปดาห์คือจันทร์เว้นจันทร
1: ์
0: ก็ฟังกันทุกวันจันทร์นะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะเจ้าคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี
1: ้
0: ก็เป็นรูปแบบที่เราปรับมาให้เป็นรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละวันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับกันอย่างดีนะเจ้าคะเพราะว่าก็มีท่านผู้ฟังตามที่เราได้ขอความเห็นนั้นก็ขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเนี่ยจัดรายการต่อไปแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อไปนะเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ในเล่มที่3ของอังคุตตรนิกายตอนที่แล้วเราจบในเรื่องการเดินจงกรมมีอานิสงส์5อย่างวันนี้ก็จะมาถึงในข้อที่30ว่าด้วยพระนาคีตะเรื่องราวนี้เกิดที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชานังคละในตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีภิกษุที่ชื่อว่านาคีตะท่านเป็นอุปถาแต่ในคราวนั้นก็เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยพระพุทธเจ้ามา
0: ถูกค่ะ
1: พระเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยเดินทางมาโอ้เป็นนักบวชเนี่ยเป็นโอ้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยนานๆจะได้เห็นคนแบบนี้สักทีนึงไปๆเราพากันไปดูไปชมไปฟังเราไปแล้วนี่ก็ถือเครื่องไตรยธรรมเรื่องไตรยธรรมนี่คือหมายถึงของกำนันบ้างหรือสิ่งของที่จะมอบถวายให้คือไม่ไปมือเปล่า
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ที่ท่านพักอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกโอ้เสียงอื้ออึงกันดังมากคนนั้นเตรียมมานี่มานี่เธอเตรียมอะไรมาแล้วฉันเตรียมมานี่มาแล้วเธอจะพูดอะไรยังไงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตื่นเต้น
0: ที
1: น
0: ะ
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนั้น
0: เ
1: ป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านพระนาคีตะตอนนั้นก็เป็นพระอุปัชฌาย์พระพุทธเจ้าก็ถามว่าอันนี้มันเสียงอะไรกันนี่อยู่ข้างนอกนี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาออมารุมดูกันเพื่อที่จะมาถวายของทั้งของเคี้ยวของอะไรต่างๆเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาคีตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราผู้ใดที่ไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้โดยยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งในกัมมสุขก็ต้องมีการไปตามความปรารถนาอาศัยลาภสักการะแล้วก็มีการสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปให้ฟังนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระนาคีตะก็บอกว่าโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับเธอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางไหนพวกพราหมณ์ชาวชนบทชาวบ้านเขาก็จะตามไปทางนั้นเหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มที่ราบที่ดอนต่างๆไปในตามทางที่มันจะไหลไปไหลไปนะตามแรงดูดของโลกแต่ในที่ต่ำเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นผู้ที่ใครๆเขาก็จะติดตามไปเรามาหยุดกันที่ตรงนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้คนที่เป็นอุปถัมภ์นี่ควรจะต้องคล้อยตามควรจะต้องคล้อยตามแต่ท่านพระนาคีตะนี่ไม่คล้อยตามคือในลักษณะที่ว่าควรจะต้องไปนะท่านบอกไม่ไปไม่ได้ควรต้องไปอย่างนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: ไม่ทำตาม
0: คนมีศรัทธาประสาทจะมาเจอแล้วก็จะถวายของแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ก็จึงว่าควรจะไปเจอเอาแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไปคือไม่ใช่ว่าไม่ไปนะแต่ย้ำว่าเราไม่ติดยศและไม่ติดเราแล้วก็จึงบอก5ข้อนี้ขึ้นมาคือย้ำในเฟรสเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นละแล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นวาระที่2ที่พูดแบบเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติม5ข้อนี้ขึ้นมา5ข้อนี้น่าสนใจ1
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นผลไหลออกมาของเหตุถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลมี5ประการดังนี้คือ1อุจจาระปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากอาหารที่เรากินดื่มเคี้ยวเข้าไปนี่ต้องเป็นอย่างนั้น คือแบบนี้เมกเซนนะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกินอะไรเข้าไปมันก็ดูดซึมไปที่เหลือก็ไหลออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะ
0: คือถ่ายออกมาจากร่างกายเรานะคะ
1: ใช่ใช่นี่ก็ที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาความทุกข์ความโศกความขับแค้นย่อมเกิดเพราะอาศัยความรักถ้ามีความรักและความรักนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนที่เรารักนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความโศกมีความร่ำไรรำพันแสดงว่าความรักนี่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนอาหารที่กินเข้าไปที่ไหลออกมาจากอาหารนั้นคืออุจจาระปัสสาวะสิ่งที่ไหลออกมาจากความรักนั้นคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจแปรสภาพไปละ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เข้าใจเนาะข้อที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะถ้าไม่อีกข้อที่สามท่านบอกว่าเวลาที่เราตามประกอบในสิ่งที่ไม่สวยงามเวลาพยายามที่จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ต่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการเจริญอสุภนิมิต
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างโดยความเป็นของไม่สวยงามคือการที่เราเจริญอสุภนิมิตอยู่มากๆทำอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามอันนี้คือมีเรื่องราวที่เป็นประวัติของครูบาอาจารย์อยู่มากมายเลยที่พอท่านเจริญอสุภะมากๆมากๆเสร็จปุ๊บเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นคนที่เขายืนเรียงบิณฑบาตรอใส่บาตรกันเนี่ยเหมือนเป็นซี่โครงมีแต่กระดูกอยู่ทุกคนทุกคนเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่เป็นกระดูกเต็มไปหมดร่างกระดูกเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเอาทำไมมองไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เพราะเจริญอสุภานิมิตมาอย่างมากการเห็นเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆนั้นจึงเป็นผลที่ไหลออกมาเกิดขึ้นจากการที่เจริญอสุภะมาก
0: ๆ
1: ตรงนี้ป้าจันก็เคยเจอในตัวเองก็เป็นเวลาเราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมากๆทำเป็นปีแล้วเหรอคุณชัยทำทุกวันทำทุกวันเอ้าทำไมมองๆไปเนี่ยโอ้คนสวยๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกคนหล่อๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าแบบไม่ให้เราไปติดในของสวยงามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สามถัดมาข้อที่สี่พูดถึงการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้ท่านพูดถึงอนิจจังอย่างเดียวนะอนิจจัง
0: คือ
1: ความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเห็นความเป็นปฏิกูลในผัสสะภาษาหมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเริ่มเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภาษามาก็ผ่านทางเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสปฐวีธรรมรมผ่านมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเมื่อเราจิตมีการรับรู้รวมกันก็เป็นภาษาภาษาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของปฏิกูลแก่ผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับเห็นความจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น
1: ๆถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ถัดมาข้อที่ห้าพูดถึงเหตุคือการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดขึ้นและความดับไปในอะไรในขันธ์ทั้งห้ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปในขันธ์ทั้ง5แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยึดถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเลยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงความยึดถือเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายไปขันธ์5นะขันธ์5
0: เจ้าค่ะ
1: ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นความดับไปของขันธ์5นั้นอยู่เรื่อยๆ
0: Upatan,
1: Upatan. Upatan. Upatan คือความยึดถือในขันธ์5เขาจะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคืออุปทานขันธ์5
0: เจ้าค่ะ
1: อุปทานมันเริ่มจะแยกออกจากขันธ์5ได
0: ้
1: อุปทานเนี่ยไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5โอเคนะอุปทานไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5แล้วถ้าเราเห็นขันธ์5ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับขันธ์5ติดกันอยู่ขันธ์5เนี่ย มันจะอยู่ไม่ได
0: ้อืมถูกค่ะ
1: โอเคเรื่องนี้ท่านอธิบายไว้แค่นี้เลยจบตรงนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ไปพบกันหรือไม่ล่ะแต่คือเทศให้พระนาคิตาเนี่ยฟังก็จะไม่คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ไม่บอกตรงๆอ่ะว่านี่อุปถากเนี่ยอย่าเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่เทศให้ฟัง
0: เทศให้ฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี
1: ้หมายถึงว่าไม่ก็เทศให้ฟังคือไม่ได้เทศตรงๆว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะแต่คือเทศให้ฟังว่าเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นต้นนะเรื่องห้าอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลออกสิ่งที่ไหลออกจากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องนั่นนี่คือห้าข้อนี้จึงพูดขึ้นมาโดยที่พระนาคิตาก็ไม่ได้ถามแค่อยากให้พระพุทธเจ้าไปพบบุคคลเหล่านี้เท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เทศให้ฟังเรื่องนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ฉะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติคุณใจของในการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเวลาท่านต้องการอะไรยังไงเราก็ต้องคล้อยตาม
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระนนท์เนี่ยพระอาจารย์จึงเข้าใจท่านเลยว่าตอนแรกๆที่เขาคิดว่าจะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยตลอดนั้นคือปีที่12แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยเดี๋ยวบางทีกับพระนาคิตะบ้างพระสาคตะบ้างพระรูปนั้นรูปนี้บ้างคือไม่ได้อยู่ตลอด
0: คือไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งประจำถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ไม่ได้มีประจำก็เลยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนั่นนี่เอ้างั้นเราจะเอารูปไหนให้เป็นประจำดีเรื่องทั้งหมดมันก็จึงมาตกลงที่ท่านพระอนนท์พระอนนท์ก็จึงขอไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ในช่วงของนิทานพรรณนาหรือว่าพรแปดอย่างที่ท่านพระอนนท์ขอนี่ก็คือจุดนี้ด้วยแหละว่าเอาถ้ามีใครจะเข้าพบแล้วท่านพระอนนท์เห็นสมควรแล้วก็จะจัดเวลาให้เข้าพบในเวลาที่เหมาะสมขอให้ได้เข้าด้วยอันนี้ท่านจึงขอไว้ก่อนก็คงจะปรารภเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยแหละนะอาจารย์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะอันนี้คือประสูตรที่30ข้อ30เป็นประสูตรแรกที่เราพูดถึงกันในวันนี้
0: ก็คือนาคิตาสูตรนะเจ้าคะ
1: นาคิตาสูตรใช่
0: เกี่ยวกับเรื่องของพระนาคิตะณจุดนั้นนะเจ้าคะ
1: ทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในหมวดธรรมะ5อย่างตรงนี้ที่ว่าสิ่งที่ไหลออกจากการกระทำก็คือเหตุผลนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยกเอาเรื่องจระปัสสาวะมาว่าเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการกินอาหาร
0: เพ
1: รา
0: ะ
1: ว่าเอ๊ะถ้าคนที่ได้ความสุขจากเนกขัมมะได้ความสุขจากเนกขัมมะคือว่าใน5ข้อนี้ไม่มีพูดถึงเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญไม่มีเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไอเหตุปัจจัยที่ให้ท่านพูดเรื่องนี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญโอเคป่ะลาภยศสรรเสริญว่ามีคนจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายให้ยกย่องให้มีชื่อเสียงต่างๆนั่นนี่โอเคนะ
0: เ
1: อ๊ะแต่ทำไมใน5ข้อนี้ไม่มีพระอาจารย์ก็จึงต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าท่านนี่พอได้เนกขัมมสุขได้เนกขัมมสุขสิ่งที่ไหลออกมาถ้าจะเอาตัวอย่างของ5ข้อนี้มาแล้วอนุมานเปรียบไปกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นการที่เราได้เนกขัมมสุขเนกขัมมสุขคือสุขที่เกิดจากสมาธิจิตใจสงบเย็นมีสมาธิแล้วความที่จะอยากได้ลาภสักการะยศชื่อเสียงเนี่ยจะไม่มีจะหายไป
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะจะหายไปก็จึงมาสอดคล้องกับปรารภเรื่องเหตุตรงนี้ว่าอ๋อกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในภายในแล้วจะประกอบความสุขในวิหารธรรมในภายในไม่ได้ต้องไปหาความสุขจากที่เขาพูดดีๆยกย่องเรานั่นนี่ไม่ต้อง
0: หรือว่าเอาของมาถวายอะไรอย่างนี้นะเจ
1: ้
0: าค
1: ่ะใช่
0: เพราะว่าของที่มาถวายนั้นเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คงประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: นี่มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้เนื่องจากที่บอกว่าอ่านมาหลายรอบเนี่ยก็คิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มันน่าจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้แหละที่ว่าทำไมไม่ไปพบหรือทำไมถึงจะไปพบที่ไม่ไปพบเพราะว่าฉันสุขอยู่ในภายในอยู่แล้วเพียงพอแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอสุขอยู่ในภายในแล้วเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปพบไปเจอก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีความสุขอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ต้องอาศัยลาภสักการะต่างๆเหล่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงปรารภในข้อนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่30เนาะข้อที่30
0: เจ้าค่ะ
1: ส
0: าธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับข้อ30นาคิตะสูตรนะเจ้าค่ะแล้วข้อ31ล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เป็นบานเมื่อสักครู่นี้เป็นวรรคที่3ตัววรรคที่3จบไปละต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคที่4อีก10ข้อหนึ่งวรรคนี้ชื่อสุมนะวรรคพระบาทพระสูตรแรกนี่คือว่าด้วยเรื่องของพระนางสุมนาเทวีเป็นราชกุมารีของพระเจ้าประสิทธิโกศล
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องนี้ก็คือข้อที่31แล้วข้อที่31เรื่องนี้เกิดที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันแล้วก็พระนางสุมนาราชกุมารีเธอมีรถอยู่500คันคือมีบริวารมากพาก
0: ัน
1: ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้หนูเปรียบเทียบคนสองคนคนสองคนว่าคนสองคนนี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันศรัทธาศีลปัญญานะสามอย่างเสมอกันเลยแต
0: ่
1: ว่าคนหนึ่งให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานในระหว่างสองคนจะมีความแตกต่างกันยังไงจะมีความพิเศษไปไงถึงว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยคือด้วยศรัทธาศีลปัญญาต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนแต่คนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานเอ๊ะแล้วมันจะต่างกันยังไงจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม
0: ่
1: ท่านก็จึงแยก5ข้อนี้บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้บอกว่าศรัทธาศีลปัญญาใช่ไหมศรัทธาศีลปัญญานะเสมอกันนะเสมอกันแต่ถ้าคนไหนที่ให้ทานคนไหนที่ให้ทานเนี่ยจะเลิศกว่าดีกว่าในเรื่องอายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย
0: ์5
1: อย
0: ่
1: างนี้จะก็เรียกว่าดีกว่าแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานก็5อย่างนี้จะน้อยกว่าคือจะถูกข่มได
0: ้
1: คนที่ให้ทานก็จะมี5อย่างนี้สามารถข่มเขาได้คนที่ไม่ให้ทาน5อย่างนี้คืออายุวรรณะความสุขยศและอธิปไตยก็จะถูกเขาข่มได้โอเคนะ2คนนี้จะมีความแตกต่างกัน
0: เจ้าค่ะ
1: อายุหมายถึงอะไรก็คืออายุยืนไม่ยืนอายุที่เป็นทิพย์เนี่ยสมมติมีพันปีเท่ากันแต่คนที่ให้ทานพันปีของเขาเนี่ยสามารถข่มพันปีของคนที่ไม่ให้ทานได้สุขก็เหมือนกันวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณร่างกายก็จะเป็นแสงสว่างออกมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ให้ทานนี่เขาจะข่มคนที่ไม่ให้ทานได
0: ้เจ้าค่ะ
1: อธิปไตยนี่คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์โอเคคำถามเธอก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังถามต่อไปว่าถ้าสมมติเทวดาสองตนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งหมดอายุละที่เท่ากันเคลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์เราจะมีความแตกต่างกันไหมในบรรดาสองคนนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เหมือนกันอีกเลยว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะข่มกี่คนที่ไม่ให้ทานได้ด้วยอายุที่เป็นมนุษย์วรรณะที่เป็นของมนุษย์ความสุขที่เป็นของมนุษย์ยศที่เป็นของมนุษย์แล้วก็ที่ปไตยที่เป็นของมนุษย
0: ์เจ้าค่ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ทานก็สุขเขาข่มได้ด้วยข้อนี้เช่นมียศเท่ากันยศที่เป็นของมนุษย์มีเท่ากันนะแต่คนที่เคยให้ทานไว้เนี่ยเขาจะข่มคนที่ไม่เคยให้ทานได
0: ้เจ้าค่ะ
1: คนที่ไม่เคยให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้คำว่าข่มในที่นี้คุณจะใช้ต้นอธิบายไว้คุณไม่ใช่แบบว่าไปข่มขี่เขาแบบกดดันเขาหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น
0: เจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงว่าเวลาที่มีพูดคุยกันปรึกษากันว่าเอาไงดีนะฉันว่าเอางี้นะความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยจะได้รับการฟังจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนที่เขาไม่ให้ทาน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อย่างสมมติเรามีเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในที่ทำงาน
0: เจ้าค่ะ
1: เฮ้ยคนนี้ทำไมพูดแล้วมีคนฟังมากกว่าอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังแฮ
0: คนไม่ค่อยเชื่อถืออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: มีนะมีอ่ะ นี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาดีเหมือนกันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเขาเท่ากันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีคนเชื่อฟังเหมือนกันแหละแต่ว่าพอพูดกันไปแล้วเนี่ยด้วยความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักทั้งที่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดออกมาใช้คล้ายๆกันได้แต่ฟังแล้วมันดูดีกว่าอะไรประมาณนี้คือข่มเขาในข้อแบบนี้ได้
0: เจ้าค่ะอันนี้เราเห็นในโลกจริงเหมือนกันนะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่เห็นในโลกความเป็นจริงเลย
0: เจ้าค่ะ
1: อายุก็เท่ากันนี่แหละความสุขก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพอจะถูกยกย่องอ่ะว่าโอ้บ้านคุณสวยงามไหมก็บ้านดีไซน์เดียวกันเลยนะสมมตินะแล้วแต่ทำไมคนเขาจะมาชมบ้านของคนที่ให้ทานมากกว่าบ้านคนที่ไม่ให้ทานก็บ้านดีไซน์เดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบนิดนึงที่เหนียวค่ะอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าข่มกันได้อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าไปแบบข่มในลักษณะที่เป็นกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอ่ะต่อไปแล้วทีนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วล่ะสองรูปนี้สองคนนี
0: ้ถามต่อไปนะเจ้าค่ะ
1: การต่อไปก็คือ1ความเป็นเทวดา2ความเป็นมนุษย์3ความเป็นนักบวช
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเป็นนักบวชแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอายุวรรณะอะไรเงี้ยแล้วนะแล้วมันจะต่างกันยังไงด้วยศรัทธาศีลปัญญาที่เสมอกันนะเสมอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาบวชเป็นพระแล้วก็น่าจะเสมอกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความแตกต่างกันอยู่5อย่างนี้คือ1คนที่บวชแล้วมีเคยเป็นทายกมาก่อนเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 4ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4คือ1จีวร2บิณฑบาต3เสนาสนะ4ก็คีรณะเภสัชปัจจัยบริการต่างๆปัจจัย4อย่างเนี้ยสำหรับคนที่มีการให้ทานมาเป็นทายกเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ดีกว่า
0: คือ
1: ถูกร้องขอให้ใช้สอยมากกว่าคนที่มีไม่ได้ให้ทานมามากเท่าไหร่มีการให้ทานมาน้อยไม่ได้เป็นทายกมาก่อนพอมาบวชแล้วปัจจัย4เนี่ยก็จะได้น้อยก็จะไม่ได้จีวรมากจะได้จีวรน้อยบิณฑบาตเสนาสนะหรือคีรณปัจจัยเภสัชบริการจะได้น้อยหรือจะถูกร้องขอให้ใช้น้อยคำว่าถูกร้องขอนี่คือหมายถึงว่านิมนต์ไปรับนั่นเองขอท่านนิมนต์ไปรับปัจจัย4ที่นี
0: ้
1: มีอาหารถูกนิมนต์ไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาใส่บาตรนี่เราจะดูได้ว่าคนที่ถ้าไม่ค่อยได้เคยให้ทานมาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะไม่หมานคือได้น้อยภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าหมานไหมเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะมันดีไหม
0: ได้เยอะไหม
1: นั่นเอ้าทำไมบางวันได้น้อยเอ๊ะทำไมบางวันได้มากถ้าได้น้อยอาจจะว่าด้วยไปกันกับภิกษุที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก่อน
0: เอ
1: าไหนได้มากอาจจะได้เคยไปกับภิกษุที่ได้เคยให้ทานมาก่อนก
0: ็
1: จะมีมัดบารมีกันตรงนี้ได้ตอนนี้4ข้อแรกแล้วข้อที่5ก็คือเวลาอยู่ร่วมกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะถูกประพฤติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นที่น่าพอใจซะส่วนมากสำหรับคนที่เคยให้ทานมาแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยให้ทานจะถูกปฏิบัติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยน้อยกว่า
0: คนที่เคยให้ทานมานะจ๊ะคะ
1: อยู่ด้วยกันในวัดอย่างเงี้ยเป็นพระอ่ะถูกพูดดีๆหรือว่าทำดีๆให้มากหรือน้อยอันนี้เป็นตัวดูได้ว่าเราเคยได้ทำทานมาน้อยหรือมาก
0: นี่เจ้าค่ะ
1: เอ้าถ้ามีความแตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่ในความเป็นพระยังแตกต่างกันเลยเหรอนี่เธอก็แบบคงจะสงสัยนึกในใจนะยังมีคำถามที่4ต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วถ้า2คนนี้คนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่เป็นทายกมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะยังจะมีความแตกต่างกันไหม
0: พระพุทธเจ้าบอกเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าบอกกับนางสุมนาว่าไม่แตกต่างกันเลยระหว่างวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เธอทราบข้อมูลนี้นะเธอแบบว่าอาโตนี่โอ้โหขึ้นมาเลยอาโหขึ้นมาเลยในคำนี้เป็นคำอุทานอาโหแล้วก็ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตีมือปรบมือเลยอ่ะแต่ว่านี่มันเรื่องน่าสะใจจริงๆเลยนะเธอว่า
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยทานนี่ควรให้แท้ๆบุญนี่ควรทำแท้ๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เทวดามนุษย์หรือนักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็ยังแบบว่าปรากฏเห็นอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี
0: ้
1: ควรทำแท้ๆควรทำแท้ๆเอาเลยสมมติเราพูดถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต
0: ์
1: ถ้าคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกับอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นแหละสององค์แต่องค์หนึ่งเคยให้ทานมาองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานมาบรรลุได้บรรลุทำขั้นสูงเนี่ยได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแตกต่างกันอยู่นะองค์ที่เคยให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัย4มากแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดีๆด้วยมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่องค์ที่ไม่เคยให้ทานมาลาภปัจจัย4ก็จะน้อยคนที่จะมาทำดีๆกับเราก็จะน้อยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่การบรรลุธรรมนี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วจุดที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือท่านอธิบายเอาไว้ว่าความไม่แตกต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตตินั่นคือความแตกต่างกันมันมีแน่ละในเรื่องอายุวรรณะความสูงยศสวรรค์อธิปไตย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือปัจจัย4การได้รับการดูแลหรือพูดคุยกันจากคนนั้นคนนี้อันนี้มีแน่แต่พอวิมุตต์กับวิมุตต์ไม่ต่างกันเลย
0: การหลุดพ้นนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะบรรลุพระอรหันต
1: ์
0: ไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่างกันทั้งเพศแล้วก็มาถ้าท่านพูดว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งให้ทานกับคนหนึ่งไม่ให้ทานนะยังรวมถึงผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่างกันเด็กอายุ8ขวบหรือภิกษุอายุ100ปีก็ไม่ต่างกันจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่ต่างกันจะเป็นพรหมหรือเทวดาก็ไม่ต่างกันในการหลุดพ้น
0: เจ้าค่ะ
1: พอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนางสุมนาเทวีเนี่ยโอ้ยดีใจมากได้ยินเรื่องนี้คือบางคนมีปัญหาในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แบบถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้รับการเคลียร์ตอบเนี่ยดีใจมากพระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาขึ้นมาเนื้อบอกว่าดวงจันทร์นี่เคลื่อนไปในอากาศนี่จะสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหมดคนที่มีศีลศรัทธามีปัญญาแล้วให้ทานด้วยก็เหมือนกันจะรุ่งเรืองกันกว่าคนที่ตระหนี่แล้วท่านก็ยกเปรียบเทียบถึงเมฆฝนที่นอกจากเป็นเมฆแล้วสีดำแล้วร้องมีฟ้าแลบแล้วฟ้าผ่าแล้วยังฝนตกด้วยคือเมฆเนี่ยจะมีทั้งที่ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกหรือฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องอันนี้คือมีอุปมาในหมวด4ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะ
0: okay.
1: ว่าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทานด้วยเนี่ยคือเหมือนเมฆฝนที่นอกจากฟ้าร้องแล้วยังฝนตกด้วยซึ่งก็เป็นเมฆฝนที่ดีแล้วก็จะรุ่งเรืองกว่าด้วยอายุวรรณะความสุขโหคะตายไปก็ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของนางสุมนาเทวี
0: เจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานนั้นดีอย่างไรนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: และคุณจะมีศีลศรัทธาเท่ากันอะไรต่างๆ
1: เจ้
0: าค่ะ
1: ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อ32เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้เรื่องของนางจุนตีราชกุมารีก็ในทั้งสองฝั่งคุณใจฝั่งที่เป็นแคว้นโกศลมีพระเจ้าเปรตที่โกศลเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองสาวัตถีกับฝั่งแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองราชกฤห์ฝั่งของแคว้นโกศลก็มีนางสุมนาราชกุมารีนี่เป็นลูกของพระเจ้าเปรตที่โกศลส่วนฝั่งของพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีนางจุนทีราชกุมารีเออมีสองฝั่งในพระสูตรที่ข้อที่32ก็ว่าด้วยนางจุนทีนี่เหมือนกันเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกันเดินขี่รถไป500แล้วก็มีบริวารมากลงรถเสร็จปุ๊บก็ไปถามคำถามแต่ถามคนละคำถามคราวนี้ถามคนละคำถามก่อนที่จะไปถึงคำถามของนางจุนทีอยากจะให้ข้อมูลแบ็กกราวด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของนางสุมนาราชกุมารี
0: ดีจังมี
1: ประวัติมีประวัติสั้นๆนางสุมนาเนี่ยเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเราก็ได้เคยถวายดอกมะลิ ให้พระพุทธเจ้าวิปัสสีในชาตินี้เธอก็จึงได้ชื่อว่าสุมนาที่แปลว่าดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่มีรถ500คันมีบริวาร500คนก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นในจุปทวีปคือสุพรรณาราชกุมารี1จุนทีราชกุมารี2แล้วก็นางวิสาขา3คนนั่นก็คือจะเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากร่ำรวย
0: เจ้าค่ะ
1: 3คนนี้เรากลับมาประสูติที่32เรื่องของนางจุนที
0: เจ้
1: าค่ะฉะนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับด้วยบริวารของเธอมีคำถามมีคำถามคำถามบอกว่าคนไหนก็ตามชายหรือหญิงที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรักษาศีล5ได้ดีผู้นั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติเลยที่ว่าพระพุทธเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงหรือที่ว่าศีลคือศีล5เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของเธอคือถามมาในเรื่องของโสตาปัตติยังคสีนะคุณใจโสตาปัตติยังคสี4ข้อนี้นะเรียกเป็นองคุณของผู้ที่จะไปสู่กระแสแปลมาจากคำว่าโสตาปัตติยังคมี4อย่างเอ๊ก็เธอก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะคุณใจว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล5ก็นี่คืออย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นะ
0: ค่ะ
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีล5เวลาไปวัดวันพระอย่างเงี้ยพวกญาติโยมก็จะบอกว่าวิสุงวิสุงลักขณาท่ายะนี่คือขอศีล
0: เจ้าค่ะครับศีล5นะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆพระก็จะบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิแล้วก็ให้สมาทานศีล5ปานาติปาตาโยมก็ว่าตามไปอย่างงี้ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่แหละคือที่เธอถามเลยที่เธอตั้งต้นมาก่อนคืออันนี้เป็นเรื่องที่มีราชกุมารอีกคนหนึ่งชื่อจุนทะมาเล่าให้ราชกุมารีที่ชื่อจุนทีเนี่ยฟังว่าเป็นอย่างเนี้ยคนแบบเนี้ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะไม่เกิดในทุคติก็แสดงว่าราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยก๊อปปี้คำของพระพุทธเจ้าไปเล่าให้นางจุนทีเนี่ยฟังนางจุนทีฟังแล้วเก็ตไม่เก็ตยังไงไม่รู้ก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกไอ้ว่าหญิงหรือชายที่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไงเลื่อมใสยังไงตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติไม่เกิดในทุคติและธรรมะด้วยสงฆ์สังฆะด้วยแล้วศีลอย่างไรที่ว่าเนี่ยว่าศีล5เนี่ยยังไงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามเป็นคำที่จุนทะราชกุมารก็บอกมายังไงซึ่งนี่มี4ข้อเองคุณใจพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันไป5ข้อยังไงนะในหมวด5เนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที
0: ่
1: ก็ไม่รู้จะจับยัดยังไงคือถ้าจับยัดก็อาจจะจับยัดในข้อศีล5ก็ได้มั้งเนาะศีล5
0: ยกก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อในข้อแรกพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาอย่างไรอธิบายต่อจากคำถามตั้งต้นของนางจุนดีที่ได้ยินได้ฟังมาจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากไม่มีเท้ามีสองเท้าสี่เท้ามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าไหร่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าบริษัททั้งหลายเหล่านั้นบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลก็ต้องได้วิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่บอกว่าธรรมะเนี่ยธรรมะล่ะธรรมะอย่างไรที่ว่าถ้าถึงแล้วถึงจะไปดีได้
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็บอกว่าในธรรมมีประมาณเท่าไหร่ในโลกนี้ปรุงแต่งก็ตามไม่ปรุงแต่งก็ตามปรุงแต่งนี่ก็คือเป็นสังคตธรรมไม่ปรุงแต่งก็คืออสังคตธรรมธรรมะที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความคลายกำหนัดหมายถึงความสั่งเมาความดับความกระหายความถอนซึ่งความอะไรการตัดตัณหาการตัดวัตตะความคลายกำหนัดความดับทุกข์วิราคะนั้นน่ะคือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าวิราคะนี่เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เลื่อมใสในวิราคะธรรม ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลที่เลิศนั่นเองนี่คือข้อที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: คือวิราคะเนี่ยคุณอาจารย์มันเป็นจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะต่อเข้านิพพานแล้วก็หลุดอยู่ตรงนั้นจะแบบหลุดจากนั้นปุ๊บก็เป็นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่เป็นสังคตธรรมนี่คือธรรมแห่งการปรุงแต่งมันจะไปจบตรงนี้ตรงวิราคะธรรมหลุดมึงก็ไปเข้าสังคตธรรมตรงนี้จึงเป็นจุดที่ยอดสุดสูงสุดตรงนี
0: ้
1: นี่จึงถ้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จึงเป็นจุดที่เลิศละนี่ข้อที่สองตอบคำถามของพระนางจุนดีต่อมาต่อมาข้อที่สามสงฆ์ล่ะสงฆ์คือหมู่สงฆ์แปลว่าหมู่นะคุณเดชสงฆ์แปลว่าหมู่สงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุพระภิกษุนี่คือนักบวชนบหมายถึงจะรูปเดียวถ้าจะใช้คำพูดในหมอก็คือภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่สงฆ์
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่หมู่สงฆ์นะหมู่ภิกษุถึงจะถูกถ้าใช้ว่าหมู่สงฆ์นี่ผิดเพราะสงฆ์นี่คือหมู่ถ้าเราจะพูดหมู่สงฆ์แปลเป็นภาษาไทยคือหมู่หมู
0: ่
1: ไม่ถูกต้อง
0: เหมือนเดินจงกรมเป็นเดินเดินนะ
1: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้คำไม่ถูกก็คือภิกษุสงฆ์หรือหมู่ภิกษุใช้คำนี้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: โอเคหมู่ภิกษุอะไรเหมือนที่ว่าเลิศเนี่ยที่เราต้องเลื่อมใสนี่เอ้าก็คือหมู่นะคือสงฆ์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือไม่ใช่ว่าหมู่ไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่หมู่แห่งคนขายของไม่ใช่หมู่แห่งพ่อค้าแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนนี่คือสาวกก็จึงใช้คำว่าสาวกสังโฆสังโฆหรือสงฆ์นี่คือหมู
0: ่
1: สาวกคือผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่พ่อค้านี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาหมู่ที่ผู้ฟังคำสอนก็ต้องไม่ใช่คำสอนอื่นๆทั่วๆไปต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยเขาจึงใช้คำว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคนไหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ต้องเจาะจงลงมาเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: นี่จึงเป็นที่มาของสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่ว่าเป็นหมู่ที่ดียังไงมีอะไรก็ประกอบด้วยคู่สี่คู่สี่ก็คือคู่โสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันตมรรคและผลมีแปดบุคคลนี่แหละจะเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีควรแก่การทำทักษิณาทานเป็นนาบุญของโลกหรือว่างี
0: ้
1: คนผู้เลื่อมใสในหมู่นี้คือเป็นหมู่ที่เลิศแบบนี้นี่โอ้ย่อมมีวิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่สามอธิบายเรื่องของสงฆ์เอาไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ส่วนศีลยังไงศีลยังไงเธอก็พูดศีลห้าอยู่แล้วหรือหมายเธอก็พูดเรื่องศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามจนถึงไม่ดื่มสุราเมรัยพระพุทธเจ้าก็เอานัยยะที่เธอไม่ได้พูดอธิบายขึ้นมาอธิบายเธอว่าก็ต้องเป็นศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้จะเป็นศีลที่เลิศกว่าศีลทั้งหลายนี่จะเป็นข้อที่4ข้อที่4อธิบายเรื่องของศีลเรื่องของศีลทีนี้เราทำความเข้าใจในแต่ละข้อลักษณะการอธิบายของพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะพระอาจารย์อ่านมาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าข้อความที่นางจุนตีไปฟังมากับจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยราชกุมารที่ชื่อจุนทะก็ไม่ได้อธิบายคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรอธิบายแต่เรื่องของศีลว่าศีลมีปาณาติบาตเว้นขาดใช่ไหมลักทรัพย์เว้นขาดตรงนี้อธิบายไปตรงนี้แต่เธอไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายคำว่าพระพุทธหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระธรรมหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระสงฆ์ด้วยแล้วศีลเขาคิดว่า5ข้อมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว ท่านก็ไม่อธิบายตรงที่เธอได้ฟังมาไม่แต่อธิบายตรงที่เธอไม่ได้ฟังมาตรงไหนคือเพราะว่าถ้าเราจะเอาสองอย่างนี้มาจับใส่รวมกันนะคุณใจ
0: ค่ะ
1: เราเคยพูดเรื่องนี้กันไปในสมัยตอนหมวดสี่ข้อนะหมวดสี่ข้อในหัวข้อที่เราแบ่งสองธรรมแบ่งสองธรรมว่าเฮ้ยจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโสดาบันก็ต้องเอาบทเรียนชนะในสี่ข้อที่แบบละเอียดตรงนั้นเลยเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความศรัทธาอย่างมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์บลาบลาบลาบ้าไปเนื้อพระธรรมเป็นสวัสดิ์ขัตธรรมบลาบลาบลาบ้าไปอันนั้นมันถึงจะเต็มที่แต่ที่เธอได้ฟังมาเนี่ยย่อมาแล้วแล้วท่านก็จึงอธิบายอีกแบบหนึ่งซึ่งบทเพียรชนะตรงนี้ไม่มีที่อื่นด้วยนะที่ว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้าอะไรเนี่ยจะมีคิดว่าอยู่ในสังยุตตานิกายแต่ในพระสูตรอื่นๆจะไม่มีเลยก็จะมีแค่ตรงนี้ที่บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้านี่จะมีข้อนี
0: ้
1: ก็คิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีแต่ทีนี้สี่ข้ออธิบายไปละพอจบอธิบายสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาเนี่ยบอกว่าบุญคืออายุวรรณะเกียรติยศสุขและพละห้าอย่างนะอายุเกิดในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นแบบนี้อธิบายไป
0: ม
1: าดิก็จึงคิดว่าห้าอย่างเหรอนี่มันหมวดห้าใช่ไหมห้าอย่างอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอายุวรรณะยศสุขพละก็อาจจะเป็นได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็นข้อสรุปของ4ข้อแรกนั้น4ข้อแรกคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล4อย่างก็จะไม่เกิด5อย่างนี้คืออายุวรรณะยศสุขและพละ5อย่าง
0: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
1: โอเคเอาคิดว่าเราอาจจะมีเวลาต่ออีกสักข้อหนึ่งคุณใจสักข้อหนึ่ง
0: อีกสักหนึ่งพระสูตรใช่ไหมคะ
1: หนึ่งพระสูตรคิดว่ามันจะได้จบให้มันเหมาะสมกัน
0: เจ้าค
1: ่ะก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกับสองเรื่องเมื่อสักครู่นะที่ว่ามีราชกุมารีไปถามกระดาษว่าพระเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: คราวนี้ก็เป็นกระดาษดีพระสูตรที่ชื่อว่าอุกขะเศรษฐีข้อที่33
0: เจ้าค่ะ
1: อุกขะเศรษฐีนี่เป็นหลานของเมนาทกะเศรษฐีเราไปถามคำถามพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปถามเป็นนิมนต์ท่านไปนิมนต์ให้มาฉันในที่บ้านสามรูปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณชัยบอกว่าบางคราวเราก็นิมนต์พระไปฉันที่บ้านเราไปฉันที่บ้านแล้วไปไงก็จะประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ5อย่างเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะว่า1ก็จะได้พบเห็นผู้ทรงศีลเนาะ2ได้กราบไหว้เนาะ3ได้ให้ทาน4ได้ฟังธรรม5ได้สอบถามคำถามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป๊ะเลยที่อุกาเศรษฐีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้5อย่างนี้เลยยังไง1พอนิมนต์เสร็จปุ๊บนิมนต์3รูปนะนิมนต์3รูปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พาติตามอีก2รูปไปถึงปุ๊บกับปูผ้าอะไรท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยถวายอาหารเสร็จปุ๊บท่านฉันในบาตรเรียบร้อยปุ๊บตอนที่จะกลับก็ฟังธรรมก่อนโดยฟังธรรมนี่คือ1นี่ได้กราบไหว้แล้วนะได้พบเห็นละ2ได้กราบไหว้ละ3ได้ถวายอาหารละ4ได้ถามคำถามด้วยได้ถามคำถามถามว่าอะไรตรงนี้อุกาเศรษฐีบอกว่านี่หลานของข้าพระองค์เนี่ยจะแต่งงานแต่งงานต้องออกไปสู่เรือนของสามีนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพร่ำสอนเด็กหญิงคนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาข้อที่5จึงได้ฟังธรรมนี่คือได้ถามใช่ไหมได้ถาม
0: เ
1: ราก็จึงได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าอย่างไรซึ่งนี้จะเป็นอันที่สอดคล้องกันกับในเรื่องของทิศทั้ง6ส่วนที่ว่าหน้าที่ของภรรยาเลยคุณใจ
0: จ
1: ะสอดคล้องกันในข้อแรกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาของสามีตัวสามีนี่เราต้องเคารพดูแลให้ดีเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยปฏิบัติรับใช้ให้ถูกใจพูดจาที่เป็นคำไพเราะกับท่านเหล่านั้นโอเคนะคือมารดาบิดาและสามีอย่าไปบอกว่าเถียงกันว่ากันด่ากันไม่ควร

0: ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหมายถึงว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอ่ะแต่ถ้ามารดาบิดาของสามีและสามีท่านชอบยินดีเราก็ต้องดูแลต้อนรับให้ถึงจะโดนข้อที่สองถัดมาข้อที่สามเรื่องการงานแล้วการงานอะไรต่างๆที่เป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดแจงอาหารการกินเราต้องเป็นผู้จัดการขยันไม่เกียจคร้านในการงานเราแล้วอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดการให้ทำด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้ได
1: ้
0: ต้องมีอุบายในการที่จะจัดให้ทำให้มันสำเร็จการงานในเรือน
1: เจ้าค่ะคือถ้ารวยมากมีบริวารก็ต้องสั่งการจัดการให้บริวารทำให้เรียบร้อยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกว่างานบ้านงานเรือนเจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องของนางเบติกาเรื่องนางเบติกาก็ลักษณะนี้เลยว่าแต่งานไปอยู่เรือนของสามีแล้วปรากฏว่าเรือนของสามีเนี่ยมีคนจัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นนางกาลีเธอก็แค่แบบสั่งนิดๆหน่อยๆทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเออนี่คือเธอก็ทำการจัดการงานให้ดีให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นแม่เจ้าเรือนละเริ่มมาที่จะเป็นแม่เจ้าเรือนก็ว่าแม่เจ้าเรือนนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆในเรือนใครมาแต่เป็นคนของสามีที่เขารู้จักต้อนรับดีเราก็ต้องต้อนรับให้ดีทำงี้ให้เหมาะสมเนาะการงานในบ้านก็ไม่เกียจคร้านจัดแจงการงานให้ถูกต้องทำความสะอาดนั่นนี่จัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ข้อที่สามแค่นั้นยังไม่พอคุณเดียร์ยังมีข้อที่สี
1: ่
0: ข้อที่สี่บอกว่าคนของสามีที่เขาต้องทำการงานให้สามีนะอันนี้จะต่างกับข้อสองข้อสองนี่คือคนที่สามีหรือพ่อผัวแม่ผัวเขาเคารพบูชาเราก็ต้องเคารพตามด้วยแล้วก็ตอนรับบุคคลเหล่านั้นทำมาบ้านในข้อที่สี่เนี่ยคือคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของสามีเราต้องรู้ละไงรู้แล้วก็ต้องจัดแจงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ถูกต้องเอ๊ะทำหรือยังไม่ได้ทำต้องรู้เช่นคนนี้ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้ม้ากินโอเคนะเอ๊ะแล้วเขาไปทำหรือยังเราต้องรู้ไม่ถึงภรรยานะต้องรู้จักการงานด้านบนนี
1: ้
0: คนนี้เขาต้องไปรีดนมแพะเขาทำหรือยังเราต้องรู
1: ้
0: ว่ายังไม่ได้ทำนางเวทีกาตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเธอก็ทำหน้าที่นี้ไงนางกาลีเธอต้องไปรีดนมแพะทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้ไปรีดนมแพะนี่
1: เจ้าค่ะ
0: เธอต้องกวาดบ้านแล้วทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้กวาดนี่ก็ต้องรู้แต่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันจะแบบมันจะมีได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบเขายังไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาถ้าเราจะแบบว่าใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจลงมือลงไม้เราก็ไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: นางเวทีกาเนี่ยก็จึงถูกตำหนิในข้อนี้ว่าอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แล้วก็มีความสงบเสงี่ยมโถก็เวลาที่คนหนึ่งเขาทำพอใจนั่นแหละที่เวลาเขาทำดีๆแต่พอคนหนึ่งเขาทำไม่ดีเช่นน้องแป้งไม่ได้รีดบ้านยังไม่ได้กวาดเธอนี่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ่อนหวานแล้วแล้วก็ไม่สงบเสงี่ยมด้วยเราอย่าพลาดตรงนี้ในข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: นอกจากนี้งานการทำใช่ไหมโอ้เราคุณก็อย่าโหดหลายถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเขาป่วยนะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายหรือยังเราก็ต้องจัดแจง
1: ใช่
0: ไหมไม่ใช่แค่จี้ให้ทำงานอย่างเดียวต้องดูแลกันด้วยทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเรื่องอาหารการกินแบ่งจ่ายให้เหมาะสมมีอะไรดีๆก็แบ่งเขาบ้างดูแลทุกด้านนี่คือข้อที่สี
1: ่ก็คือเหมือนกับดูแลทิศเบื้องล่างก็คือคนที่ต่ำกว่าเราหรือเป็นลูกน้องคนใช้เรานะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: เนื้อหานี้ก็จะคล้ายๆกับในอุโบสถสูตรเรื่องของนางวิสาขาที่ไปถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่ห้ามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ว่าถ้าสิ่งไหนสามีหาไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของเครื่องใช้คุณอย่าเอาไปพลานเอาไปถลุงเอาไปทำไม่ดีอย่าไม่เป็นอย่าไปเป็นนักเลงการพนันอย่าเป็นขโมยอย่าไปดื่มสุราไปเป็นคนเจ้าชู้หรือล้างผลาญทรัพย์เหล่านี้ให้สิ้นเสียหายไปแต่ต้องรู้จักรักษาให้ดีต้องรู้จักรักษาให้ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยการทำอย่างนี้5อย่างนี้เราจะได้บุญแต่เป็นบุญอยู่แล้วเลยนะคือในใจข้อนี้คืออยู่

0: บ้านเฉยๆนี่แหละแค่ดูแลการงานให้ดีนี่แหละเราก็ไม่ได้ไปวัดเลยนะเราไม่ได้ใส่บาตรด้วยในข้อข้อนี้เนี่ยคุณไปสวรรค์ได
1: ้
0: ไปสวรรค์ได้ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นมนาปกายิกานี่เป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะเคยไปสอบถามมาแล้วมาอยู่ในส่วนที่เพิ่มเติมของอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าเทศสอนนางวิสาขาก็เทศเรื่องนี้ตอนนั้นเธอก็มาถามเรื่องของการรักษาอุโบสถก
1: ็
0: ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านพระอนุรุทธะมาถามไปเห็นเทวดาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้อุกหาเศรษฐีจะมีลูกสาวที่จะไปแต่งงานเข้าสู่เรือนของคนอื่นก็เทศสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เทศสอนแล้วก็เป็นบทธรรมที่ดีพระอาจารย์ว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันเป็นสุขได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ก็คือลูกสะใภ้หรือแม่บ้านที่เข้ามาดูแลสามีหรือคุณพ่อคุณแม่สามีนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีครบทั้ง5ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับทำบุญทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าค่ะ
0: แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสุขด้วย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เวลาต่อมาไปที่อื่นคือตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เจ้าพัน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะคิดว่าหลายท่านอาจจะกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่แต่งงานไปหรือสมรสไปอันนี้ฟังวันนี้แล้วคงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวที่จะทำตัวกันอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ช่วงตอนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
2: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่ 6:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 7:00 นครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 kHz ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับทีมงาน New Media พี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสั่งครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูกันซิว่าตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าห้วยขวางดินแดงของเราตอนนี้ก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปปล่อยแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานี่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเรากันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมอากาศวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างของกทม.ปริมณฑลเองวันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ของกทม.และปริมณฑลแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้อันดามันก็ 60% อ่าวไทยก็ 60% แล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% เหมือนกันแต่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานน้อยหน่อยครับ 40% ของพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอ้โหต้องบอกว่าเยอะอยู่นะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนอะไรยังไงก็พกร่มติดตัวเอาไว้หรือว่าพี่น้องชาวสวนเองที่อาจจะต้องออกไปไร่ไปสวนอะไรตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็พกร่มอุปกรณ์กันร่มนะครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยที่ต้องดูแลให้ดีๆนะคะหาอะไรมาห่อมาหุ้มเอาไว้นะอย่างเช่นผลมะม่วงทุรุงทุเรียนนะคะก็ห่อหุ้มไว้ว่ามันก็ยังมีลมมีฝนอยู่นะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่21-25มิถุนายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะอันนี้จับตาดูนะว่าลดจริงหรือเปล่านะคะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณภาคตะวันออกแถวบ้านที่ฉันเองนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งถึงความเป็นห่วงบรรยายแล้วก็มีให้ความระมัดระวังมาว่าข้อควรระวังในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน
2: ื่อง
1: จากว่าแม้ว่าจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่เดี๋ยวพอหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ฝนก็จะตกชุก พอสมควรนะครับซึ่งในหนึ่งพื้นที่นั้นคือที่นครพนมนครพนมเองเขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมกันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับก็เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครพนมแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครพนมนี่แหละนะครับซึ่งก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมนางสาวจันทร์สีมาแสงสุริยาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมซ้อมกันแล้วก็ประชุมกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะแบบฝึกบนโต๊ะก็คือมีวัตถุประสงค์คือเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมของนครพนมดูว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ละหน่วยงานเขาจะต้องมีหน้าที่ยังไงกันบ้างปฏิบัติยังไงประสานงานกับใครบูรณาการเอาหน่วยงานนี้มาร่วมกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าทำยังไงบ้างทั้งภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดแนวทางในการทดสอบระบบการสื่อสารการจัดการทรัพยากรจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จากการพวกด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ให้รองรับเหตุน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ไปตรวจด้วยตรวจตะกอนดินแม่น้ำสารวินครั้งที่4พบว่ามีสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำสาขาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดอะไรนะนครพนม
1: อัน
2: น
1: ี้
2: ขึ้นไปหน่อยไปแม่ฮ่องสอนละนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินครั้งที่4ซึ่งเก็บไปละนะคะแล้วก็มีการมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกินค่ามาตรฐานปรากฏว่ามีสารหนูในตะกอนดินจริงๆเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงจำได้ไหมนะคะก็ไปตรวจอยู่อย่างสม่ำเสมอแหละนะคะมีสารหนูเกินค่ามาตรกะหมามาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปตรวจที่แม่ฮ่องสอนพบ34ถึง68ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะส่วนคุณภาพตะกอนดินในลำน้ำสาขานะคะพบสารปนเปื้อนในบางพื้นที่เกินมาตรฐานระดับที่ยังปลอดภัยต่อหน้าดินนะคะก็คือค่าสารหนูไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็มีโครเมียมไม่เกิน 43.4 นะตรงถ้าส่วนสารโลหะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าไอ้ตรงนี้มันเสี่ยงแล้วนะตรงนี้มีสารหนูหรือว่ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐฟังข่าวคราวจากทางรัฐด้วยว่าอันไหนควรที่จะระมัดระวังกันแน่นะคะ
1: คร
2: ับมาดูทางด้านนี้ท่านนายกอนุทิน
1: ใช่มาดู
2: ท่านได้ไป
1: ภารกิจท่านนายกนิดน
2: ึ
1: งคือถ้าได้ดูภาพข่าวนี่โอ้ท่านได้พบท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะไปเยือนรัสเซียมาถามว่าไปทำอะไรไปประชุมอาเซียนรัสเซียไม่ได้เราประเทศเดียวที่ไปน
2: ะ
1: สมาชิกของประเทศอาเซียนก็คือไปร่วมกันที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพอตอนนี้ท่านนายกกลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการสรุปผลกันสักนิดหนึ่งเนอะว่าตกลงไปทำอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนาฤทธิ์เดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของท่านนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานใช้เวทีนี้เนี่ยในการเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละซึ่งในการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกเขาเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนอาเซียนเรานี่ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะ EU เขามีแบบสหภาพยุโรปถูกไหมฝั่งของเราเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเนี่ยมาขยายฐานการลงทุน นในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละเน้นจุดเด่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทำเลที่ตั้งของเราโลจิสติกของเราอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวก data center semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารด้านการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยรัสเซียเนี่ย3ด้านสำคัญในการร่วมมือกันคือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนภาคเอกชนในอนาคตนอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเสนอแนวคิด 3R เน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนอกจากนี้ก็ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ4ฉบับอย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างนะปฏิญญาคาซาน2026แถลงการร่วมด้านความร่วมมือพลังงานแถลงการร่วมด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมแล้วก็แผนดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบเนาะที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของรัสเซียนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงบรรยายให้กับความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะและแน่นอนว่าการไปในครั้งนี้ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆระหว่าง2ประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันนะคะว่าจะทำหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันประเทศของตนเองโดยให้ไม่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวทางของการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเออนะคะประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลหรอกอันนี้ท่านนายกบอกนะ
1: เราอยู่ติดกันเราย้ายหนีกันไปไหนไม่ได
2: ้ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหากันไปตลอดกาลหรอกนะชั่วลูกชั่วหลานไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปนะก็ได้ผลงานก็เป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะ
1: ก็มีความร่วมมือ
2: มีความร่วมมือแล้วก็มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ได้เปิดบ้านเป็นตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยนะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
1: ในช่วงตุลา
2: หรือว่า IMF แล้วนะคะในช่วงตุลานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนจากกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปเมื่อวันก่อนนะคะโดยการเข้าหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ปีนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการหารือเนี่ยนะคะเป็นการครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของ IMF เนี่ยแหละซึ่งทีมงาน NBT Connect ของเราเนี่ยพูดง่ายคือเป็นเจ้าภาพเลยเป็นแม่งานในการประชุมในครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งการประชุมประจำปีหรือว่า IMF World Bank เนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกเลยนะที่จะรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะจ๊ะอันนี้ทั้งโลกนะไม่ได้แค่เฉพาะเอเชียหรือว่าอะไรนะทั้งโลกเลยนะเพื่อหารือประเด็นสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพการเงินการพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรู้ไหมว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี34 2534
1: ครับ
2: ก็
1: ประมาณ35ปีที่แล้ว
2: โอ้คุณอุ้ย35ปีวนมาครั้งนึงเหรออ่
1: าใช่
2: ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และ IMF เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในแง่ของด้านเศรษฐกิจโลกซ
2: ึ่
1: งต้องบอกว่าเป็นวาระสำคัญแล้วก็เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแหละว่าพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของทั้งโลกเนี่ยมาที่นี่
2: มารวมกัน
1: ที่นี่แน่นอนแหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันคือบางคนบอกว่าโอ้มาประชุมแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วยังไงอยากให้นึกภาพเหมือนเวลาเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรสัก
2: อย่างบอล
1: หรืออะไรแบบนี้แล้วมาจัดที่ไทยแน่นอนแล้วว่าเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเนอะเขาต้องมีทีมงานของเขามาถูกไหมเขาต้องมีผู้ติดตามมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วคือมาเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่อยู่แล้วแหละคือมันก็จะมีบางอย่างที่เราต้องเตรียมให้เขาอยู่แล้วถูกไหมแต่บางทีอาจระหว่างประชุมเสร็จระหว่างช่วงพักการประชุมหรือที่พักหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนแล้วว่าเขาต้องมาเที่ยวแบบชมเมืองเราบ้างสักนิดนึงแหละ
2: สถานที่ต่างๆ
1: นั่นแหละมันคือผลอีกด้านนึงที่เราจะได้จากการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
2: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการ PR เพราะว่าเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่มาประเทศไทยเราเนี่ยประทับใจทั้งนั้นแหละประทับใจทั้งหมดอดไม่ได้หรอกที่จะ PR ให้แบบเนียนๆ
1: เดี๋ยวนี้ แล้วเดี๋ยวคืออย่างตอนปี 3-4 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้แต่พอเนี่ยพอมาจากการประชุมในช่วงที่ยุคโซเชียลบูมอ
2: ่ะ
1: นึกออกไหมคือแน่นอนแหละว่าต้องมีทั้งการลงโซเชียลลงน่ะนู่นนี่นั่น
2: อาจจะมี I love TikTok เกิดขึ้นมาบ้างนะ
1: นั่นแหละมันเลยแล้วทำใหโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากกว่ายุคตอนปี 3-4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอะไรต่างๆของไทยเนี่ยเยอะพอสมควร
2: แน่นอนว่าโลกทางด้านของดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารประเทศไทยของเราก็กระเพื่อมแน่นอนในเรื่องของวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนี่โหมีอะไรหลากหลายนะคะที่หลายๆคนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมุกเป็นมุกขบขันซึ่งเป็นมุกขบขันที่ค่อนข้างตลกร้ายต่างชาติมองว่าเรายังขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยแหละ
2: เขามาเห็นของจริ
1: งว่าจริงๆแล้วโอ้บ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนา
2: ไปไกล
1: แล้วนะครับอันนี้จากเศรษฐกิจโลกมาดูเรื่องของมรดกโลกกันต่อสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันหลายคนถ้าติดตามประเด็นนี้อยู่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเองได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการของทางยูเนสโกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนกังวลว่าแล้วสิ่งที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่แบบว่าตึงๆกันแบบน
2: ี้เราก็ทราบกันดีอยู่เน
1: า
2: ะ
1: แล้วจะทำยังไงถ้าไทยจะเสนอมรดกโลกเข้าไปจะโดนการซีนไหมพูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสาวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกโดยระบุว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเรื่องนี้ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจหรือว่ากระบวนการพิจารณาที่เหนือกว่ายูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยเขามีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลขั้นตอนของเขาอยู่แล้วพิจารณาพวกข้อมูลทางวิชาการที่ส่งมาว่าอ่ะอยากพิจารณามรดกอันนี้อันนั้นเขาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยดำเนินงานแบบพหุภาคีหมายความว่าไงหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาค้านหรือมาแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆได
2: ้
1: นะครับเขาเลยยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วต
2: ั้
1: งแต่ปี2025ดำรงตำแหน่ง4ปีจะหมดวาระปี2029ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคณะกรรมการมีทั้งเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายกังวลได้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเข้าคิวอีก2อันค
2: ือ
1: ชุดไทยในปีนี้กับมวยไทยที่จะเข้าคิวต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีใครกันซีนเราได้นะครับ
2: เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คือจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว
1: ่
2: าอันนี้มันเป็นของของเราอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนตอนไหนนะคะทีนี้การที่ใครสักคนหนึ่งจะไปโพสต์ Facebook ว่าแบบอันนี้เป็นของฉันนะชุดไทยมันของฉันก
1: ็
2: ต้องไปดูกันอีกทีนึงในเรื่องของหลักฐานแล้วก็สบายใจได้ว่าจริงๆแล้วไทยนี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะก็พูดง่ายก็คือไม่มีใครทำอะไรใครได้หรอกเพราะว่าเราจะไปอยู่เหนือยูเนสโกก็ไม่ได้นะ
1: ใช่ยูเนสโกเขามีกระบวนการอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเรายื่นเสนอไปแล้วจะไม่ได้รับคัดเลือกแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ
2: มาดูอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะมีใครบ้างตอนนี้จริงๆแล้วว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะบอกว่าคุณไก่เกตสยองอันนี้ชื่อนะ
1: ชื่
2: อเขานะนครสวรรค์26องศานะคะอากาศกำลังดีเลยนะฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
1: มีคุณชาตรีบอกว่าเมื่อคืนงานเมื่อคืนฝนตกจนเลิกงานฝนก็ยังตกอยู่นะจ๊ะ ค
2: ุ
1: ณสุรชยาบอกคุณต้นคุณไอสวัสดีค่ะติ ดตามท
2: ุ
1: กวันเลย ค
2: ุ
1: ณแบงค์คอฟฟี่บอกว่าผมเอารถพ่วงข้างไปจดทะเบียนมาแล้วเป็นคันที่3ของจังหวัดระยองเขาเปิดให้อันนี้แล้วนะ
2: ที
1: ่ถ้าจะตามจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยเรื่องของรถพ่วงข้างเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพ่วงข้างเนี่ยหลายๆคนใช้ทำประกอบอาชีพเนอะใช้ทำเป็นแบบขายของบ้างร
2: ับ
1: ส่งคนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
2: จริงๆก็ต้องมีข้อกำหนดแหละเพราะว่าบางทีรถพ่วงข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวสัญญาณหรือว่าใดๆที่กำหนดว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมคะเวลาขับรถไปแล้วเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยเห็นแค่สัญญาณไฟดวงเดียวเลยเข้าใจเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ก็เลยมีอุบัติเหตุชนด้านข้างขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยทำจัดระเบียบให้มันถูกต้อง
2: ค่ะอาจจะต้องมีการติดสัญญาณหร
1: ือ
2: ว่าติดสัญลักษณ์อะไรสักนิดนึงที่ให้เห็นว่าฉันน่ะมีรถพ
1: ่
2: วงข้างอยู่ข้างๆนะคะมาดูทางด้านนี้บ้างคุณภูมิเดชาบอกว่าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าออก FM 99.0ทุกวันที่อำเภอลืออำนาจอำนาจเจริญ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอำนาจเจริญที่รับฟังอยู่ด้วยนะคะ
2: วิทยุชุมชนรับสัญญาณดีมากเลยนะนะคะ
1: อาจจะหลายคนบอกว่าโอ๊ยยังไม่อยากตื่นอะไรแบบนี้แต่จริงก็จะบอกว่าอาจจะงัวเงียมาฟังพวกเราก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะครับมารับฟังข่าวสารกันตอนเช้า
2: อัปเดตข่าวสารกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคองร้องข่าวแล
1: ้
2: วมาอัปเดตข่าวสารกันอีกที่ยังเหลืออยู่เป็นปึกเลยนะตอนนี้ในมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซะเนาโบเกียมุอิดซัดดินวัดดอลเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้งสองประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก ทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นลงผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเองยังเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในการตรวจสอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างซึ่งปัจจุบันครับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของ IMF กันบ้างครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่2แล้วครับต่อจากปี2534และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF นั้นอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้าง เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ 1. มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ 1-15 กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook LINE YouTube และ TikTokสิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

6นาฬิกากับอีก50นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นๆ สักนิดหนึ่งละกันเรื่องของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้องบอกว่าเป็นวัดดังของจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมประสานจังหวัดในการที่เขาจะเตรียมจัดทำแผนเพื่อเสนอวัดพระ

0: างวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่กรมศิลปากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลป์โดยตรงและการเสนอครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะในการดำเนินการหลักจึงต้องหารือกันในการวางแผนจัดการด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันในวันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ไปเที่ยวกันได้
0: งดงามแล้วก็มีคุณค่าจริงๆผมเนี่ยแม่เป็นคนเชียงใหญ่เนอะของนครศรีธรรมราชเวลาไปนครเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยแหละ
1: คุณไปแล้วคุณเป็นยังไงประทับใจ
0: สวยคือจริงๆโลเคชั่นของวัดพระมหาธาตุเนี่ยถ้าในละครเก่าๆหลายเรื่อง
1: ใช้โลเคชั่นนี้เยอะ
0: ใช่
1: เพลิงพระนางมีไหมไม่รู
0: ้ไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดน
1: ั้
0: น
1: มาดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันในโลกโซเชียลนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะทางด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมีกรณีพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นน่ะที่ออกมติมาถูกเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินคือพูดง่ายก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขอชี้แจงว่ามติหรือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในคราวนั้นนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดโดยพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อมิให้การกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เช่นเดียวกันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะได้ขอประกาศกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้เลยบอกว่าห้ามให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายด้วยอันนี้นี่แหละที่เขามีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะยังไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรอแล้วก็ยังเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายอีกไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในกระบวนการไม่ใช่หรอทำไมยังมีการมาซื้อขายกันอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ทางด้านของกระทรวงก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเสนอให้ขายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการแอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมีที่มีโฉนดในการซื้อขายพื้นที่ของอุทยานแล้วก็มาทำการซื้อขายกันจริงๆเราไม่มีนะคะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยแหละที่ได้รับการสูญเสียเพราะมิจฉาชีพก็จะใช้โอกาสเนี่ยแหละค่ะในการช่อโกงจะเกิดและถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานตรวจว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบและถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดนะดำเนินการฝ่าฝืนบังคับใช้ก็จะดำเนินการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางการปกครองอย่างถึงที่สุดค่ะ
0: จากเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที
1: ่
0: หลายคนจับตากันเมื่อวานนี้เรื่องของคดีฟอเร็กฟอเร็กคืออะไรฟอเร็กคือเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างเงินตราต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ DSI เขาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยแถลงเรื่องของผลการปฏิบัติการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าร่วมมือกันทั้งตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรการแล้วก็สมุทรสาครครอบคลุมเนี่ย15บริษัทนะครับแล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งตรวจค้นเนี่ยสิ่งที่พบนะครับแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนมากเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินตราต่างประเทศด้วยแล้วก็รถยนต์หรู5คันทองคำแท่งทองรูปพรรณเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมแล้วก็พวกเครื่องประดับอาวุธต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสืบค้นสืบสวนคดีนี้นานกว่า6เดือน

0: พบผู้เสียหายมากกว่า500รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทขบวนการนี้เนี่ยแบ่งการทำงานเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มของโบรกเกอร์ที่อ้างว่าได้รับอนุญาตกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า IB ซึ่งเป็นโค้ชหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มระบบชำระเงินทำหน้าที่ในการรับส่งเงินนอกระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายซึ่งสะท้อนว่าไม่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนจริงในตลาดโลกแล้วช่วงแรกผู้ลงทุนเนี่ยสามารถถอนเงินได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยดันไปถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกำหนดเงื่อนไขว่าทำต้องขนาดเงินต้องเท่านี
1: ้
0: ถึงจะสามารถถอนเงินได้ไปๆมาๆไม่สามารถถอนเงินได้การเป็นคนที่โดนหลอกไปลงทุนเนี่ยการเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย
1: พอหลอกไปลงทุนหลอกไประดมทุนแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีการตรวจสอบทางด้านการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะข่าวนี้มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับดาราบางท่านด้วยนะคะเอาเราไม่เอ่ยชื่อละกันเดี๋ยวข่าวก็จะออกมาเองนะคะเกี่ยวโยงกับดาราบางท่านซึ่งไงก็ตามนะ DSI ก็บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับดาราท่านนั้นนะคะแต่ว่าก็ได้เฝ้าระวังคือต้องเฝ้าดูต่อไปนั่นแหละนะคะ
0: ขณะที่ท่านนายกเองเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เดี๋ยว DSI ก็แถลงเองก็ตามนั้นนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการดูแลนะคะของเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้นะคะคุณพลึกเจ้าพิบูลมาแล้วดิฉันเห็นแบบๆ
0: เดี๋ยวเราไปรอติดตามข่าวยาวข่าวภาค7เช้ากับคุณพลึกคุณคณิษฐากันวันนี้เราสองคนทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัช